0: 1-4 ผลการแข่งขันฟุตบอลออสเวนคานประเทศสวีเดนมันโมชนะคันมา1-0และเอฟบอกชนะอัมสตัด4-0ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็ก Master ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายทอมมี่พอลนัทนิชชาวอเมริกันมือ18ของโลกและเป็นมือ15ของรายการชนะวาเลนติน ชัวเชโรคู่แข่งมือ14ของโลกและเป็นมือ17ของรายการจากราชรัฐโมนาโก2เซตรวด6-4และ6-2สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
1: พระมหากรุณาที่คุณอุ่นปกล้าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราษฎรพระเกียรติก่อก้องนคราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าของวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับผมณัฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญทรงบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้นะครับทักทายทั้งผู้ที่ติดตามทางเพจ Army Radio ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามฟังผ่านสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรพูดคุยกันเข้ามาได้ผ่าน Facebook Fanpage นี้นะครับ Army Radio เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยหรือว่าท่านใดจะมาร่วมจัดรายการกับผมก็ได้เนี่ยนะฮะส่งเข้ามาว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างฝนตกหรือเปล่าสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรหรือว่าสภาพลมฟ้าอากาศในขณะนี้เป็นอย่างไรก็จะได้เป็นการแจ้งเตือนให้กับผู้ที่ติดตามรับฟังรายการเราได้รับทราบกันสดๆแบบนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับ13ตุลาคมเนี่ยเป็นวันหยุดราชการตามประกาศของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพุทธศักราช2560เป็นต้นมานะครับเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมา13ตุลาคมประเทศไทยเราก็เป็นวันหยุดมาโดยตลอดปีนี้ก็เช่นกันนะครับแล้วก็ในปีนี้ครบรอบ10ปีแห่งการจากไปของพระองค์นะครับพระผู้ทรงเป็นมหาราชที่สถิตอยู่ในดวงใจของประชาชนคนไทยตราบเท่านานนิรันดร์นะครับสำหรับคำว่านวมินทรมหาราชนะครับเป็นพระประมาภิไธยที่สื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9พระผู้ทรงเป็นมหาราชโดยนวมินมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9และมหาราชคือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ดังนั้นวันนวมินทรมหาราชจึงหมายถึงวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนชาวไทยของเราทุกหมู่เหล่าในวันนี้ช่วงเช้านะครับที่ผ่านมาก็มีการจัดกิจกรรมในหลากหลายพื้นที่ของประเทศนะครับคุณฟังครับพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระมหากษัตริย์นักพัฒนาในหลวงรัชกาลที่9นะครับตามพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่เป็นพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นะครับผู้ทรงงานหนักเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์มาโดยตลอดนะครับซึ่ง 4,000 กว่าโครงการนะครับณปัจจุบันนี้ยังประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากแนวทางการทรงงานสำคัญประการหนึ่งนะครับนั่นก็คือขาดทุนคือกำไรพระองค์ทรงอธิบายด้วยนะครับว่าการลงทุนดำเนินโครงการเพื่อความอยู่ดีมีสุขสุขอนามัยที่ดีของประชาชนพี่น้องประชาชนลูกหลานมีการศึกษาที่ดีเนี่ยแม้ไม่อาจประเมินเป็นมูลค่าที่เป็นตัวเงินได้แต่ย่อมเป็นผลตอบแทนที่มีคุณค่าสูงสุดต่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับตลอดรัชสมัยของพระองค์นะครับการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริจึงไม่ใช่เพียงการสร้างสิ่งก่อสร้างแต่เพียงอย่างเดียวนะครับหากแต่เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้กับหน่วยงานเข้าใจในปัญหาเข้าใจถึงความต้องการของราษฎรและหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงเหมือนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ณปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนนำไปปรับใช้และสามารถที่จะยืนหยัด
นะครับยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เป็นอย่างดีกับทุกๆสถานการณ์เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของสำนักพระราชวังนะครับในวันนี้เรื่องของการแจ้งการเข้าวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569นะครับที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติหรือตรงสนามม้านางเลิ้งเดิมในวันนี้นะครับซึ่งก็มีการวางพวงมาลาจริงๆแล้วเนี่ยสำนักพระราชวังได้มีการเปิดรับลงทะเบียนวางพวงมาลามาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับเมื่อวานนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 18:00 นก็มีพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการจะร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับก็ต่างเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อวางพวงมาลากันอย่างเนืองแน่นนะครับขณะที่วันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปนะครับทางด้านของสำนักพระราชวังก็เปิดให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะวางพวงมาลานะครับก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์แจ้งความจำนงได้ตั้งแต่6:00 นของเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงเวลา12:00 นของวันนี้นะครับและสำหรับการวางพวงมาลาถวายสักการะนะครับก็จะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังช่วงแรกคือตั้งแต่เวลา6:00 นถึง12:00 นและอีก1ห้วงก็คือในช่วงของ17:00 นถึง21:00 นนั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะวางพวงมาลากรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่ตั้งพวงมาลานะครับท่านใดนะครับที่ต้องการจะลงทะเบียนก็สามารถที่จะดูในเรื่องของแบบฟอร์มต่างๆได้ที่เว็บไซต์นะครับเพื่อที่จะนำไปแจ้งความประสงค์ที่กองอำนวยการที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติได้เว็บไซต์ก็คือ www.royaloffice.th นะครับคุณผู้ฟังขณะเดียวกันนะครับในวันนี้สำนักพระราชวังก็มีการแจ้งเรื่องของการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับเนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เขาปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันนะครับทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 17:00 นทางเข้าออกนะครับใช้ประตูสวัสดิโสภานะครับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็พระที่นั่งพิมานรัตยาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึงเวลา 12:00 นหรือว่าเที่ยงตรงของวันนี้นะครับจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับท่านใดที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าสักการะพระศพนะครับก็เดินทางถึงก่อนนะครับคุณฟังครับการแต่งกายก็แต่งกายด้วยชุดสุภาพกรณีการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพนะครับกรุณาแต่งชุดไว้ทุกสุภาพนะครับคุณสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนคุณสุภาพสตรีต้องสวมผ้านุ่งหรือว่ากระโปรงให้เรียบร้อยด้วยนะครับคุณฟังครับและในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับในรายการของเรามีรายงานพิเศษเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงเป็นนักพัฒนานะครับ 4,000 กว่าโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งยังประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างมากนะครับและพระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางของประชาชนคนไทยอยู่ในดวงใจของประชาชนตราบนานเท่านานพบกันได้กับรายงานพิเศษชิ้นนี้กันเลยครับ

ฝ่าพระบาทได้ทรงใช้พระราชปรีชาญาณและความกล้าหาญที่พระองค์ทรงมีอยู่ท่วมท้นในการนำพาประเทศไทยให้พ้นภัยพระองค์ทรงมิเคยอยู่ห่างไกลจากประสบกรณิกรของพระองค์และทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่าพระประมุขทรงเป็นมิตรที่รักและพึงเคารพที่สุดของพวกเราความตอนหนึ่งจากการถวายพระพรชัยมงคลที่เป็นพระราชดำรัสแทนความรู้สึกของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อปีพุทธศักราช2549ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์มุมมองของประมุขต่างประเทศและคนทั่วโลกที่มีต่อพระองค์ได้เป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับการถวายพระสมัญญามหาราชซึ่งความยิ่งใหญ่จากถ้อยคำสรรเสริญพระเกียรตินี้มาจากมติมหาชนที่ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงงานหนักตลอดพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าทำให้ตลอดระยะเวลาการครองราช70ปีแห่งการพลิกฟื้นผืนแผ่นดินไทยให้กลายเป็นผืนแผ่นดินทองเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนแล้วว่าทุกรอยย่างพระบาทของพระองค์ที่ย่ำลงบนผืนแผ่นดินไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ไม่งอกเงยพัฒนาจนกลายเป็นคำกล่าวที่สะท้อนถึงความทุ่มเทอย่างสุดพระปรีชาสามารถของพระองค์ว่าเมื่อพระบาทยาตราปวงประชาก็เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นโครงการที่ประชาชนน้อมนำไปปฏิบัติใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ3ห่วง2เงื่อนไขใช้จ่ายอย่างพอประมาณมีเหตุผลสามารถทำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิและเพื่อประโยชน์ผาสุกของพี่น้องปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถไว้โดยสมบูรณ์ทรงส่งเสริมให้ประชาชนและข้าราชบริพารในพระองค์ได้น้อมนำโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นแนวทางพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากภูมิสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลดังปรากฏในภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานชุดโคกหนองนาแห่งทานน้ำใจและความหวังโครงการพระราชทานเรื่องอารยะเกษตรตลอดจนหลักสูตรพระราชทานต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนำมาสู่การพัฒนาซึ่งล้วนแล้วแต่ยังประโยชน์ให้ประชาชนทั่วประเทศมีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ด้วยส่งมุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความมีจิตอาสาทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนมีความเมตตาเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั่นก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ได้ผลิดอกเป็นความรักออกผลเป็นความสามัคคีอย่างรากฝังลึกลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยแล้วทั่วทั้งแผ่นดินและนี่คือความสำคัญนะครับและพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รวมถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับพระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถไว้ได้เป็นอย่างดีเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความกินดีอยู่ดีกันทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับสำหรับกองทัพบกเมื่อวานนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชด้วยเช่นเดียวกันส่วนกลางคือภายในกองบัญชาการกองทัพบกนำโดยพลเอกพนาคล้าปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะครับซึ่งก็มีทั้งพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงมีพิธีสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วยขณะเดียวกันตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้หน่วยทหารของกองทัพบกทุกพื้นที่ทุกกองทัพภาคทั่วประเทศมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังได้มีการเปิดในส่วนของทางพิเศษทั้งหมดเนี่ย
3เส้นทางนะครับก็รวมทั้งหมด63ด่านด้วยกันนะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแจ้งยกเว้นด้วยในเรื่องของค่าผ่านทางพิเศษ3เส้นทางที่กำลังจะกล่าวเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนครับก็คือที่บริเวณทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับ21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาอีก10ด่านนะครับวันนี้ก็เดินทางกันตลอดทั้งวันเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับในการขึ้นทางพิเศษตามที่ผมได้เรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางให้กับผู้ที่สัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าวด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: น t m i r i a นะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับอยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนนะครับเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพหรือว่าเจ้าบ้านที่ดีนะครับในการต้อนรับในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องของการเงินการธนาคารโลกหรือว่า IMF 2026เนี่ยนะครับก็อยากจะให้ได้ร่วมกันนะครับต้อนรับพวกเขาเหล่านี้นะครับเพราะว่าก็มีผู้แทนจากทั้งหมดเนี่ย191ประเทศทั่วโลกเดินทางมาเยือนไทยนะครับมาดีต่อไทยก็คือเป็นการกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจโรงแรมการอาหารร้านค้าการคมนาคมต่างๆธุรกิจบริการเนี่ยได้รับประโยชน์ทั้งหมดเลยขณะเดียวกันเป็นเวทีที่โชว์ในเรื่องของศักยภาพทางด้านของเศรษฐกิจการเงินภายในประเทศโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ความมั่นคงของประเทศไทยด้วยนะครับขณะเดียวกันในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาไม่ได้มีการปิดการจราจรในบริเวณพื้นที่แต่อย่างใดนะครับแต่เพียงว่ามีในเรื่องของการดูแลอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้กับผู้ที่เป็นตัวแทนประเทศในการเข้าร่วมประชุมนะครับก็แนะนำเส้นทางการหลีกเลี่ยงการจราจรนะครับให้กับพี่น้องประชาชนดังนี้ก็แล้วกันครับเส้นทางที่ต้องหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษนะครับก็คือช่วงบริเวณถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิตินะครับ2ก็คือที่บริเวณถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมและที่พักรวมถึงเส้นทางการจราจรสำคัญของผู้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงนะครับในส่วนที่3ก็คือบริเวณถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยแล้วก็ด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจส่วนที่4เนี่ยนะครับก็คือบริเวณพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งจะมีการปรับการให้บริการแล้วก็ปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวนะครับมีการกำหนดประตูเข้าออกและก็จำกัดนะครับในเรื่องของการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าพื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสุดท้ายก็คือในส่วนที่5นะครับก็คือเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินแล้วก็โรงแรมที่พักต่างๆทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจจะมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถของผู้เข้าร่วมประชุมอันนี้ก็แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบนะครับขณะเดียวกันเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลนะครับเตรียมความพร้อมทุกหน่วยทหารของกองทัพบกในพื้นที่เป็นอย่างดีก่อนหน้านี้เรามีการตรวจความพร้อมทั้งในเรื่องของกำลังพลยุทโธปกรณ์ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วก็มีความพร้อมอย่างมากเลยทีเดียวที่จะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือประชาชนได้ทุกเมื่อเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับล่ำลากันแล้วครับคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้กองทัพบกเพื่อประชาชนผมณัฐธาจันทรังสีพร้อมคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: การเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่าง

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
0: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเตียนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569และติดตามการประชุม IMF World Bank 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในข่าวเด่นประเด็นร้อนกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
7: ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางเนื่องในวันนวมินทรมหาราชได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือทางด่วนขั้นที่1 21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์หรือทางด่วนขั้นที่2 32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยา10ด่านติดตามการประชุม IMF World Bank 2026และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนี้มีเวทีเสวนาที่มีผู้เข้าร่วมโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประธานธนาคารโลกและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศฟินแลนด์ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งความไม่แน่นอนและความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันเวลา 9:30 น.ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลจะมีการประชุมหารือมาตรการป้องกันและปราบปรามสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายและเวลา 10:00 น.ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์โดยตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลการปฏิบัติหรือระบบสยบสแกมเมอร์บุกทลายเครือข่ายสแกมเมอร์หลอกลงทุนผ่านแอป ETOTH ฟอกเงินผ่านระบบคริปโตเคอเรนซีตรวจค้น27จุดใน11จังหวัดยึดทรัพย์สินกว่า500ล้านบาทยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
8: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สิบสามตุลาคมวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ.FM 94 MHz

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: เธอดูสักที

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: ทศวรรษ1ผ่านพ้นคืนวันพระดำริก่อคุณอนันต์เลิศล้ำสรรพกิจสารพันเกื้อสุขเสมอนาน้อมระลึกพระคุณค้ำร่มเกล้าชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังใจที่มาจากภายใน
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและHey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
3: Hello good morning
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีคุณโต๊ะค่ะ
3: สว
4: ั
3: สดีพี่อ๋องค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีคุณผู้ฟังค่ะ
3: ผมมาอีกแล้วใช่ไหม
4: ใช่
3: เมื่อวานหรอหรือวันก่อนหรือวันไหน
4: หลายวันแล้วนะ
3: ก็ว่าหล่ะเพราะว่าเท่ากับฉันคือช่างคนเดียวกัน
4: ผมเป็นสั้นไหม
3: สั้นแต่ดี
4: น่ารักอ่ะ
3: ตัดผมกับช่างคนเนี่ยคือเลิศ
4: เพราะว่าวันนี้แบบว่าไม่ได้แบบว่าใส่หมวกไงก็คือโชว์ความแบบว่า
3: ความใส่ใส่ความแบบวันหยุดความอะไร
4: ความให้มันไปฟิลว่า
3: วันนี้ฉันมาจากบ้าน5นาที
4: แกฉันมาจากบ้านฉัน8นาที
3: ใครจะไปเชื่อวะ
4: เพราะว่ามันไม่รถไม่ติดเลยไง
3: ไม่มีรถเลย
4: แต่นี่นะ
3: อันนี้หรอ
4: แล้วนี่อะไร
3: น่าจะตื่นตอน8โมงครึ่ง
4: แล้วนี่อะไร
3: แล้วนี่กี่โมงอ่ะ8โมง15ใช่น่าจะตื่นตอน8โมง9นาที
4: ไม่ยอมมาจัดรายการตรงเวลา
3: เนี่ยแล้วจะมาเรียกว่ามึงหลังบ้านเราติดคือตอแหล่นะมึงหลังบ้านเราติดมา
4: สตรอเบอรี่
3: ใช่
4: ไม่ได้เลย
3: เพราะว่าใหม่เพราะว่า
4: วันนี้วันหยุดค่ะ
3: และที่สำคัญคือไลฟ์ถึงตีสองใช่ปะทำไมไม่นอนอ่ะบอกกันปะบูปกติฉันนอนตีหนึ่งตีสองบอกฉันได้ไลฟ์กี่เลยนะ
4: เออหวาน
3: เ
4: ลิศ
3: นะฮะ
4: คุณไทม์ P2W บอกว่าหล่อทั้งคู่ชมเราหล่อทั้งคู่สวัสดีครับนี่บุโกโชว์แล้วบุโกโชว์แล้วเออยังใช้คำว่าหล่อได้ไหม
3: ให้พูดใหม่
4: ภ
3: ูมิขนาดนี้จะมาหล่อเลยนะ
4: เออเลิศว่ะ
3: เออ
4: เอาล่ะคุณฟังวันนี้วันหยุดนะ
3: ใช่แล้วล่ะค่ะวันหยุดแบบนี้ไม่มีวันหยุดสำหรับเราหรอกค่ะนะคะเราก็ต้องมาทำงานเมื่อเช้านะคะยามหน้าคอนโดค่ะ
4: ทำไม
3: ว่าไม่ไปทำงานหรอก
4: เออว่ะ
3: ฉันบอกว่าแล้วนี่ทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วนี่กำลังไปทำอะไร
4: เออ
3: ไม่ได้ไปออกกำลังกายไปทำงานแต่ชุดไปทำงาน
4: เออ
3: นะคะเป้าตุงนะใช่ค่ะตุงโกชิกะค่ะมีเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงยุคใหม่นะคะเนื้อนมไข่
4: เกียรติคำว่าผู้หญิงยุคใหม่
3: ใช่มีคนทุกอย่างเลย
4: เออนะคะ
3: วันนี้วันหยุดไม่อยากจะอ่านข่าวอะไรเยอะเพราะอะไรรู้ป่ะอ่านข่าวเยอะไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่าทุกคนที่ตื่นมาเนี่ยอยากสรณ์เรื่องชาวบ้านอยากสรณ์มาฝืนมาฟังเป็นเพื่อนเราข
4: ่
3: าวเข่าหาเองได้หมดล่ะ
4: มีหนึ่งประเด็นนะ
3: เรื่องราวเกี่ยวกับ
4: น้องพายุไงล่ะ
3: ใช่เมื่อวานดราม่าเยอะมาก
4: เยอะมากเดี๋ยวรอดาด้ามาก่อน
3: เดี๋ยวรอดาด้าเพราะดาด้าเนี่ยน่าจะไปเผือกเมื่อวานเรียบร้อยแล้ว
4: ใช่
3: นะคะแต่ประเด็นคือเหนือสิ่งอื่นใดมันมีเรื่องราวเมื่อวานจำได้ไหมที่เราพูดถึงเรื่องเงินบริจาค
4: ทำไมลูก
3: ที่ขวัญอุษามณีกับจันเปียขวัญอุษามณีถูกหลอกทำไมว่าเออเนี่ยเอาข้าวกล่องไปบริจาคแต่เหมือนคือให้สมมติว่าให้มา100ซื้อ30แล้วเก็บ70
4: นี่ไง
3: มันเกิดเรื่องราวเมื่อวานเนี้ยคือเมื่อวานเนี้ยได้เข้าไปฟังสดแต่ว่ามาช่วงท้ายแล้วที่เขามีการโฟนอินในรายการที่ไทยรัฐทีวีเมื่อวานขวัญไปออกรายการหลายช่องนะ
4: โอ้ยหนกระแสเมื่อวานนี้ไง
3: เมื่อวานนางเอกช่อง7ไปออกรายการช่อง3อย่างเงี้ย
4: นะครับเมื่อวานนี้ครับผลกระแสก็พูดคุยถึงกรณีนี้แหละนะครับผู้เสียหายหลายรายนะครับเมื่อวานนี้มีใครบ้างมีพี่เปิ้ลนครนะ
3: ใช่
4: ใช่ไหมมีพี่เปิ้ลนครมีอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมมีขวัญอุษามณีอาจารย์เบียร์เนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือคนฟิวเฟิร์สเนี่ยเข้ามาตีสนิทอ้างเป็นลูกศิษย์หลวงตาสินทรัพย์ขอร่วมตั้งโรงครัวที่ล่มเกล้า
3: อ
4: าจารย์เบียร์เชื่อเพราะว่าเฟิร์สสั่งการทีมกู้ภัยสิงห์บุรีได้จริงก็โอนเงินตามเอกสารเบิกจ่ายวัน1,409,000
3: 149,000 บาท
4: ไปไหนมาเนี่ย
5: ฮะ
4: ไปไหนมา
5: ตื่นสาย
4: เห็นไหมล่ะ
5: วันหยุด
3: เดาถูกมั้ยเห็นไหมล่ะ
4: เห็นไหมล่ะ
5: ตื่นมาก็คือ 7:50
3: โถฉันบอกว่าเธอตื่น 8:09 นาที
5: ไม่ออกจากบ้าน 8:03 นาที
4: เออเลิศว่ะ
5: มาต่อถึงไหนล่ะคะ
4: ต่อมาครับอาจารย์เบียร์จับพิรุธได้เฟิร์สอ้างว่าผัดเข้ากล่องได้วันละ 4,000 ถึง 6,000 กล่องทั้งนั้นที่มีกระทะใบแค่นี
5: ้2กระทะ
4: นิดเดียว
5: กระทะครัวเรือน2เตาน
4: ะครับ อาจารย์เบียร์บอกว่าผัดซีอิ๊ว 4,000 กล่องมันต้องใช้กระทะใบใหญ่นะก็เลยจับโปะได
3: ้พอมันโปะแตกปุ๊บคราวนี้
5: เลยโปะโปะใหญ่เลย
3: โปะทุกเรื่องเลยแล้วความโปะกว่านั้นก็คือเลยไหมเธอใส่เสื้อคนตื่นทำไปเที่ยวผับ
4: อันเนี้ยคือสิ่งที่โปะของขวัญเพราะว่าขวัญน่ะไปช่วยเหลือน้ำท่วมใช่ไหม
5: ใช่
4: แล้วกลับมาตอนดึกดื่น
5: เมื่อวานอ่ะมีโอกาสสัมภาษณ์ขวัญอุษามณีเสร็จแล้วเนี่ยขวัญก็เล่าในพาร์ทพาร์ทของอาจารย์เบียร์เนี่ยก็คือจะเป็นอย่างที่ออกเล่าให้ฟังแต่พาร์ทของขวัญอุษามณีเนี่ยก็คือว่าคือขวัญเนี่ยก็ไปช่วยน้ำท่วมกับอาจารย์เบียร์นั่นแหละเสร็จแล้วก็เจอคุณเฟิร์สก็เลยรู้สึกว่าอาจารย์เบียร์ช่วยไปเยอะแล้วหมดไปเป็นแสนแล้วขวัญก็เลยอาจารย์เบียร์เขาก็เริ่มบ่นแล้วว่าอุ้ย
3: มันเยอะแล้วนะ
5: เยอะแล้วนะอะไรเงี้ยขวัญบอกเดี๋ยวขวัญช่วยตอนแรกเนี่ยขวัญเนี่ยเขาก็รับปากตอน 4:00 น.เสร็จแล้วเนี่ยตอนประมาณเที่ยงคืนเนี่ยเฟิร์สเนี่ยโทรหาบอกว่าพี่เดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปตลาดไปซื้อวัตถุดิบรู้สึกขวัญจะโอนประมาณ 50,000 เนาะ
4: 50,000
5: ประมาณ 50,000 บอกโอนตอนนี้เลยได้มั้ยพี่เพราะผมก็จะไปตลาดตอนนั้นคือประมาณเที่ยงคืนซึ่งเที่ยงคืนน่ะระบบแอปพลิเคชันมันโอนเงินไม่ได้อยู่แล้วเขาปรับปรุงระบบทุกวันใช่ไห
3: ม
5: ช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงโอนเงินไม่ได้ขวัญก็บอกโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมอะไรประมาณนี้เขาก็ขยันขยอบอกว่าพี่ต้องโอนตังค์นะเพราะว่าผมอ่ะจะไปซื้อวัตถุดิบที่ตลาดตอนนี้อยู่หน้าตลาดแล้วขวัญก็บอกแป๊บนึงพอเริ่มโอนได้ก็โอนให้ไปแต่ทีเนี้ยมันไปโป๊ะตรงที่ว่ามันมีแชทหนึ่งคุณเฟิร์สเนี่ยเป็นการคุยกับเพื่อนอะว่าแบบเอ้ยกำลังจะไปเที่ยวเดี๋ยวเจอกันประมาณเนี้ยกำลังจะไปเที่ยวเดี๋ยวเจอกันซึ่งแชทเนี้ยขวัญดันเห็นมีคนส่งมาให
3: ้
5: เวลาทามมิ่งเวลาเนี่ยมันเป็นเวลาที
3: ่มันใกล้กัน
5: เงินขวัญแล้วก็จะบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวเจอกันกำลังจะไปเที่ยวเนี่ยข้อความประมาณนี้มันก็เลยทำให้ขวัญนะคิดได้ว่าเงิน 50,000 ที่โอนไปให้ขวัญเนี่ยมันเอาไปตรงนี้หรือเปล่าแต่ทางฝั่งคุณเฟิร์สเนี่ยเมื่อวานรายการน่ะเขาก็ออกมาปฏิเสธนะคะบอกว่าเขาไม่ได้เอาเงินขวัญน่ะไปเที่ยวนะแต่ทีเนี้ยอาจารย์เบียร์เมื่อวานในรายการแฉอาจารย์เบียร์บอกว่าจริงๆอ่ะกะว่าจะเอาเงินขวัญน่ะไปเที่ยวแหละแต่ประเด็นน่ะ
3: โปะก่อน
5: ATM มันกดเงินไม่ได้เข้าใจยังตอนแรกเขาให้โอนเข้าอีกบัญชีนึงเป็นบัญชีเพื่อนเขาแต่ตู้ ATM อ่ะมันกดเงินไม่ได
3: ้
5: แล้วเฟิร์สมีเงินติดตัวอยู่ 40,000 ก็เลยเอาเงินนั้นไปจ่ายในค่าเที่ยวเข้าใจยัง
3: เ
5: ขาก็เลยปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เอาเงินขวัญมาไปเที่ยวนะประมาณนี
4: ้เนี่ยพี่เปิ้ลนาคอนล่ะกรณีพี่เปิ้ลเป็นไง
5: เคสพี่เปิ้ลเนี่ยก็คือคล้ายๆกับอาจารย์เบียร์คืออาจารย์เบียร์คือเฟิร์สเนี่ยเขาเป็นคนแบบนี้เวลาเปิดโรงทานเขาก็จะบอกว่าวันนี้ผมอะทำข้าวกล่องจะทำ 4,000 กล่องนะพี่อ๋องช่วยไหมเสร็จแล้วก็ส่งข้อความมาหาม าหาได้อีกสมมุติมาพี่ผมจะทำ 6,000 กล่องนะช่วยไหมคือทายได้ติดต่ออ๋องคนเดียวแต่ติดต่อนี่แต่พูดแบบเดียวกัน
4: แล้วเอาเงินทุกคน
5: เอาเงินทุกคน
4: นี่ไงล่ะ
5: เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นน่ะพอวันรุ่งขึ้นเขาก็ติดต่อเรื่องมาเลยเอพี่เปิ้ลนาคอนก็โดนแบบนี้เหมือนกันประมาณนี้
3: คือพอมันโดนเหมือนกันปุ๊บเนี่ยเมื่อวานเนี้ยคือเหมือนพี่เปิ้ลกับแม่จูนเนี่ยเขาก็มีการโพสต์นะว่าอาจารย์เบียร์กับขวัญเนี่ยจะไปออกรายการหนกระแสกี่โมงคือเมื่อวานนี้ต้องบอกขวัญกับอาจารย์เบียร์เนี่ยไปออกรายการเยอะหลายรายการเลยคือความโป๊ะมันเกิดขึ้นเธอเชื่อป่ะเฟิร์สอะไรเนี่ย
5: เฟิร์ส
3: ก็โฟนอินนะ
5: ใช่เขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าฟังเขาบ้างเขาว่าบริสุทธิ์ใจนะเขาก็ทำจริงๆแต่เมื่อวานนี้ก็ต้องยอมรับว่าขวัญก็ MVP ในรายการโทรกระแสก็อธิบายบอกว่าพี่คือการที่เราจะติดต่อหรือแบบบางทีเขาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์คนหนึ่งได้จำชื่อไม่ได้ใครจำได้บ้าง ส
3: ิน
5: ทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าตามหลักแล้วว่าพระอาจารย์คนนี้ให้เงินอยู่แล้ว
4: หลวงตา
5: หลวงตาคนนี้ให้เงินอยู่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยให้เงินทุกวันละ10,000อยู่แล้วแต่ทำไมไม่เอาเงินตรงเนี้ยมาล่ะเข้าใจยังมาใช้ให้มันพอไม่ใช่ว่าเอาเงินทุกคนแล้วหลวงตาเนี่ยเคยบอกไว้ว่าไม่ให้รับเงินบริจาคทุกทางเพราะว่าเขาว่ามีเงินช่วยให้อยู่แล้วแต่ได้วันละ10,000นะแบบเนี้ย
3: เธอสำหรับฉันมองว่าอย่างนี้เวลาที่แบบน้ำท่วมช่วยบริจาคอะไรแล้วแต่เนี่ยนะคนมันช่วยเยอะมากดังนั้นถ้าเกิดสมมติมีงบวันละ10,000ก็ทำตามงบวันละ10,000ไปสิ
5: อันนี้แหละที่แบบอย่างเมื่อวานในรายการของกระแสขวัญเองก็บอกว่าพี่ทำอะไรที่มันแบบเกินตัวไปหรือเปล่าถ้าเราได้เงินมา10,000ทุกวันเนี่ยเราก็ทำเท่าที่มีทำไมต้องไปเอาเงินจากคนอื่นด้วยแล้วในขณะที่ทำอ่ะ 4,000 กล่องมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอย่างอาจารย์เบียร์ 4,000 กล่องนะมีโรงครัวใหญ่มากใช้เตาทั้งหมดเตาแบบเตางานวัดอ่ะ11กระทะกระทะใหญ่ๆอ่ะผัดแบบเตาหลิวใหญ่ๆอ่ะ11กระทะทำตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นถึงจะได้ 4,000 กล่อง
3: เธอจ๋าเธอจำตอนเคสโควิดได้ไหม
4: จำได้
3: ฉ
4: ัน
3: กับเชฟกิ๊กเนี่ย
5: ร
3: ่วมมือร่วมใจกันทำอาหารเนี่ยไปแจกตามไม่ว่าจะเป็นโรงงานต่างๆเธอรู้ป่ะ 1,000 กล่องเนี่ยแค่1,000 กล่องนะเนี่ยเธอแบบจะเฉียด 1,000 กล่องใช้เวลาทำตั้งแต่8โมง
5: ใช
3: ่8โมงเช้านัดกันรวมตัวกันนะเธอกว่าจะเสร็จนะเธอนะไปสองนะเว้ย
5: ก็ใช่ไง
3: ไปสองไปสามนะเว้ยแก
5: ใช่
3: มันไม่ใช่ว่าแบบทำแล้วได้เลยนะ
5: เออแล้วอย่างหม้อหุงข้าวใหญ่ๆอ่ะหม้อหุงข้าวใหญ่ๆเนี้ยสมมติอาจารย์เบียวเล่าให้ฟังว่าก็เราก็ไม่มีประสบการณ์ก็อยากช่วยเอาหม้อหุงข้าวใหญ่ๆมาหุงเสร็จนะแล้วพอข้าวหมดนะมันจะหุงต่อไม่ได้ด้วยนะต
3: ้
5: อง
3: รอให้
5: หม้อเย็นก่อน
4: ใช่
3: หม้อต้องเย็นก่อนแล้วเบิร์ด
5: มันเด้งมันเด้งเพราะฉะนั้นน่ะ
3: ตรงกลมๆข้างล่าง
5: เออมันเด้งเพราะฉะนั้นน่ะก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยกันก็ต้องใช้หม้อหุงข้าวอ่ะ2หม้อในขณะที ่เฟิร์
4: ส
5: น
4: ่
5: ะในขณะที่เฟิร์สอ่ะมีเตาครัวเรือนน่ะ2เตาแล้วบอกว่าวันนึงอ่ะทำได้แบบ 4,000
4: กล่อง
5: มันเป็นไปไม่ได้ขนาดเราไปร้านอาหารตามสั่งอ่ะสั่งแบบอาหารเลี้ยงกองถ่ายอ่ะ
4: หุยเค้ายังใช้
5: 30กล่องต้องบอกแจ้งเค้าล่วงหน้าเลย
4: ใช่
5: แต่ถ้า3สมมติเอาแบบ30กล่องอ่ะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะ
4: ถูกอยากให้เขาไลฟ์สดแล้วทำให้เราดูเนาะ
5: ว่าทำได้ยังไง
4: ว่าทำได้ยังไงอ่ะ
3: ว่าเก่งจัง
4: จริงเขาได้ไหม
3: เดี๋ยวนี้มันมีนะแกไลฟ์สดทำกับข้าวขายก๋วยเตี๋ยวงั้นไลฟ์เลยพี
5: ่นี่ว่าทำได้ประมาณ500กล่อง
4: ไม่หรือไม่นะถ้าเฟิร์สบริสุทธิ์ใจจริงๆอ่ะเบิร์ดนัดเลย
3: เฟิร์ส
4: ฉันเรียกว่าเบิร์ดใช่ไหมเฟิร์สนัดเลยวันนี้จะทำโชว
5: ์4,000กล่อง
4: ว่า2กระทะ4,000กล่องทำได้จริงๆนะ
3: ลองดูซิว่าเฟิร์สกับเทศกาลกินเจที่เยาวราชเนี่ย
5: สมมติฉันไปสั่งป้าหันลำสั่งป้าสั่งข้าวกล่อง 4,000 กล่องป้าเครื่องกระทะ
4: เข้าใจป้า
5: เขาบอกเลยตอนนี
3: ้แล้วป้าบอกป้าป้าเดี๋ยวเอาเลยนะป้าทำให้ทันนะมึงขอโทษนะครับมาสเตอร์เชฟยังทำไม่ทันเลยค่ะเชฟค่ะเชฟได้ผัดกันมึงก็ไม่เสร็จ
5: เออ
3: นี่เขาดูว่าเขาอยู่รายการอันนี้หรือเปล่ามาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ที่เราไปแข่งกันหรือเปล่า
4: เข้าใจหรือเปล่า
3: แค่เราไปเนี่ยจานนี้เนี่ยเรายังใช้เวลาถึง2ชั่วโมงเลย
5: ชั่วโมง1ชั่วโมง
3: เออเอามั้ยล่ะ
4: จริงเอาจริงๆนะถ้าเกิดบริสุทธิ์ใจจริงๆว่าทำได้อ่ะก็โชว์เลยโชว์เลย
3: ไลฟ์สดโชว์หม้อเลยค่ะเซเลบบาร์บอกวันนี้วันหยุดเนาะเซเลบบาร์ตื่นเช้าเช้าวันไหนทำงานเซเลบบาร์มาสาย
5: ๆคือตอนเนี้ยอย่างเคสพี่เปิ้ลน่ะที่บุโกถามใช่ป่ะเขาก็บอกว่าพี่เปิ้ลรู้สึก 20,000 มูลนิธิเนี่ยโอนเงินให้เฟิร์สทำข้าวกล่องอ่ะ 20,000 โอนไปก้อนแรกอ่ะ 10,000 แบบนี้ก่อนเฟิร์สโทรเข้ารายการรีบโทรเลยบอกว่าไม่ได้เสนอ500กล่องนะประมาณนี้เขาก็รีบโทรเข้ามาแต่ยอมรับนะฟังเฟิร์สแล้วเฟิร์สก็ข้างๆคูลๆนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยเออ
3: คุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าผมทำข้าวกล่องนะฮะวันเกิด100ห่อใช้เวลาทั้งวันทำตั้งแต่ตีห้าต้มไก่กระเทียมกว่าจะเสร็จก็เที่ยงเที่ยงบ่ายแล้วครับแค่ร้อยห่อ
5: ก็ใช่ไงแบบร้านตามสั่งปกติที่เขาใช้กระทะปกติอ่ะถ้าเกิดจะสั่ง100-200กล่องอ่ะต้องบอกล่วงหน้าเขาต้องตื่นตั้งแต่3-4มาทำ
3: หรือว่าเฟิร์สใช้กระทะคิดเช่นดีเลยทำอาหารเสร็จเร็ว
5: เป็นไปได
3: ้หมดคอเตอร์ไปแล้วค่ะกระทะไม่มีขายแล้วนะคะ
4: ไม่มีแล้วหมดแล้ว
5: ที่บ้านก็ยังใช้อยู่เลย
3: ดิฉันก็มีครบ
4: มีครบจ้ามีครบทุกใบจ้ะ
3: มีหม้อเหลี่ยมหม้อกลมหม้ออะไรมี
4: ทุกรุ่นมีหมดจ้ะ
5: เธอรู้ป่ะมีลูกค้าติดต่อมาด้วยนะ
4: ถามจริง
5: บอกว่าจะซื้อกระทะมีรุ่นใหม่ไหม
4: อุ้ยเก๋อ่ะติดต่อมาคนเดียวทำเป็นพูด
5: หลายคนแอดมินบอก
3: เอาล่ะ
5: ยังไม่ได้ปิดแอดยังไม่ได้ปิดไลน์
3: ทุกวันนี้เหมือนฉันเลยยังมีคนโทรมาซื้อลูกชิ้นอยู่เลย
5: เออเธอจะทำเนอะช่วงเนี้ย
3: พอก่อนแม่เหนื่อย
5: มันเหนื่อยเน
3: า
5: ะ
3: เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหม่เธอ2คนเตรียมตัวร
4: อ
3: ตอนนี้ 70%
5: แล้วรวยไม่ไหวแล้ว
4: แต่อยากกินลูกชิ้นปลามาดูน้ำแตกนะ
3: เดี๋ยวฉันทำอะไรที่มันเกี่ยวกับน้ำแตกให้เธอกินได
4: ้อ้าวได้เซ่
3: ลูกชิ้นปลา
4: ว้าว
5: โอ๊ยตายละ
4: เตรียมตัว
3: เป็นเกี๊ยว
5: อ้
3: าวฉันเป็นคนเกาหลีไงมันดูคือเกี๊ยวเกาหลีไงเธอเดี๋ยวนี้มันมีขายแล้ว
5: อยู่น้ำแตกเง
3: ี้
5: ย
3: โอ้ my god
4: นะคะเอาล่ะมากันที่เอมวิทวัฒน์บ้างดีกว่าล่าสุด ไลฟ์เลยเอ็มเขาไปขายกล้วยทอดใช่ไหมกล้วยทอดใช่ไหมอยู่ที่ซอยอะไรซอยดาราซอยดาราที
3: ่ไปห้องน้ำ
4: วัดไร่ขิง
5: ฉันดูคลิปเอ็มฉันรู้สึกอยากไปกินเลยอ่ะ
4: จริงๆ
5: อยากไปวัดไร่ขิง
3: แกแต่แกไปแกก็ยังไม่ได้กิน
5: ใช่เขาบอกว่ารอ
3: บางคนรอเที่ยงคืนยังทุ่มทอดเองเธอ
4: แต่ชอบที่เอคายจือปากบอก
5: ว่า
4: อร่อยแต่ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นแต่อร่อย
3: คือคนไปอ่ะเพราะว่าคือเขาก็อยากไปทำคอนเทนต์ด้วยแต่เธอดูดิตอนเนี้ยกล้วยทอดมันอยู่คู่คนไทยมายาวนานแล้วแต่ตอนเนี้ยเอมอ่ะมันเหมือนเป็นการปลุกกระแสกล้วยทอดทุกเจ้าขายดีหมด
5: ใช่แล้วพนักงานทั้งหมด11คนเป็นพนักงานทอดนะ
4: ถูกต้อง
5: ทอด11คน
3: แล้วกล้วยโดนโกงมั่งสุกหง่อมมั่งอะไรมั่ง
5: ลองทำไหม
4: แกถ้าเกิดโตเกียวฉันไปวัดไร่ขิงอ่ะแกเชื่อป่าวคนด่า
3: ด่า
4: คนต้องด่า
5: แล้วโตเกียวอ่องอ่ะมีเตาเดียวนะ
4: ใช่
5: ทำไงวะอ่องถ้าไปอย่างเงี้ย
4: ก็ไม่ไปไง
3: แล้วไม่ได้อยู่ซอยดาราด้วย
5: ซอยอะไร
3: ซอยตัวประกอบ3
4: เออ
3: เพราะว่าขายวันละ1เตา
5: ไม่ถ้าเธอไปวันไร่ขิงอ่ะไอ้พื้นที่ทำเลดีที่เขาแย่งกันอ่ะไม่ต้องเธอขอแบบทำเลแบบคนน้อยๆเลย
4: แล้วถามคำถามนะเราจะให้กูไปวัดไร่ขิงทำไม
3: ซึ่งทำไมรู้ป่ะ
4: ฮะ
3: อยู่ตรงนั้นก็ได้อยู่แล้ว
4: ก็อยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่แล้ว
5: เมื่อวานฉันไปมานี่ของเขาขายดีมาก
3: ก็เขาป่วยวันจันทร์ไงว่าเขาอยู่อาทิตย์เขาป่วยไง
5: ขายดีแบบคนเดินสั่งตลอดเลย
4: ถูก
5: เออ
3: แล้วเรามีโปรเจกต์จะเพิ่มข้างๆลาน
4: แล้วแกฟังนะคนอื่นขายตัวคนอื่นซื้อตัวเกียวชนะทีละ80 100นึงละมากสุดก็อ่ะ200อะไรเงี้ยดาด้าเดินมาสั่ง545บาทเราต้องใช้เวลาทั้งหมดอ่ะในการทำให้ดาด้าเราบินอ่ะรอยาวเป็นห่างว่าวเลยแก
5: เ
4: พราะแกเลยอีด้า
3: แล้วลูกค้าท่านอื่นก็เขียนรีวิวด้วยนะตอนเนี้ย
4: ลูกค้าท่านอื่นก็เลยต้องรอเพราะว่าติดคิวดาด้าอยู่ไง
3: แล้วเขียนรีวิวทุกอย่างดีหมดแล้วด่าดาด้า
4: เออ
3: สแลนแน่สั่งเยอะทำไม
4: เข้าใจยังนะครับมาต่อนะต่อเรื่องเอมน
5: ะ
4: เอมดังมาเมาให้ฟังบอกว่าอะไรฟาดกรรมการวัดของวัดหนึ่งเข้ามาขอกล้วยทอด15กล่องในช่วงเวลาบ่าย3เอมบอกว่ามีกรรมการวัดมาขอซื้อกล้วยทอด15กล่องตอนบ่าย3จะเอาตอนบ่าย3เลยอ้างว่าจะเอาไปถวายพระตอนบ่าย3เอมบอกว่าไม่ได้พระกินไม่ได้นะตอนบ่าย3อ่ะจะฉันได้ไง
5: ใช่
4: มันเลยเที่ยงแล้วเลยเพลนแล้วเนาะจะเอาไป15กล่องเก็บเงินไหมจะเอาไปถวายเอมเลยบอกว่าเก็บ1,500 จ่ายมา
5: เ
4: ดี๋ยวถ้าถวายเนี่ยจะถวายเองจะมาอ้างก็จะเอาไปถวายพระตอน3โมงเนี่ยพระที่ไหนจะมาฉันตอน3โมง
3: เขาสิกินได้เต็มที่11โมง
4: ใช่เนี่ยแล้วเอมก็เลยบอกว่าแหมตอนมาเก็บตังก็เก็บเต็มเลยนะแต่ที่แบบเนี้ยจะมาขอ 1,500 จะเอาไปถวายพุ่งถวายพระอะไรเอมบอกถวายพระเดี๋ยวถวายเอง
3: เก็บค่ะ 1,500 ก็ต้องจ่าย
4: ใช่เนี่ย
5: เคยได้กินยัง
3: ฉันไม่ได้กินเลยเธอเพราะว่ามันกินยากมากเอาตรง
5: ๆคนเยอะ
3: แต่ฉันน่ะอยากกินแค่ซอสเดียวเลยคือซอสกล้วยบดชี
5: แต่วัดไร่ขิงงานประจำปีนะต้องเป็นงานประจำปีวัดไร่ขิงอ่ะกล้าไปเน
3: า
5: ะ
3: เธอรู้ป่ะงานวัดไร่ขิงหรือว่างานประจำปีองค์พระปฐมอะไรปฐมเจดีย์อะไรก็แล้วแต่มันจะรวบรวมของอร่อยของแปลกๆเอาไว้
5: แล้วเราอ่ะในรายการแฉอ่ะที่มาออกรายการช่วงอาหารการกินอะไรทั้งหลายอ่ะส่วนใหญ่อ่ะรวยมาจากวัดไร่ขิง
4: ใช่
3: หรือไม่ก็ทำไมรู้ป่ะเธอ
5: รวยจากวัดไร่ขิง
3: เธอแต่บางอันนะออกจากการแฉก่อนแล้วค่อยไปขายอย่างเงี้ย
5: ยิ่งดัง
3: ก็ยิ่งดังเขาไปใหญ
5: ่แต่ส่วนใหญ่อะเขาบอกว่าจุดถือกำเนิดเขาอะมาจากขายดีมาจากวัดไร่ขิงพอไปมาจากวัดไร่ขิงหลังจากนั้นอะคนรู้จักเยอะ
3: เขาถึงยอมจ่ายค่าที่แพงไง
5: เออร้านขนมร้านแต่ไอซอสนี่มันคือซอสอะไร
4: กล้วยบดชี
3: มีซอสนี้มี3ซอสกล้วยบดชีลาวาไข่เค็มแล้วก็สตรอเบอรี
5: ่มันเก๋เน
4: า
5: ะ
4: ใช
3: ่ก็แฟนเขาเป็นอันนั้นไงเป็นเชฟไง
5: อ
3: ๋
5: อแฟนเขาเป็นเชฟ
3: เขาไปแข่งรายการ
4: เอื้อใช่ไหมเอื้อ
3: เขาบ้านเอื้อนะเขาไปแข่งรายการมาสเตอร์เชฟใช่ไหม
5: แต่กลยุทธ์ของเอมอ่ะดีนะที่ไม่ต้องไปจ่ายค่าที่แพงๆอ่ะ
3: ต้องบอกเขาว่าเขาฉลาด
5: ฉลาด
3: แล้วนั่งไงป้ามึงมาอยู่รวมกันเลยซอยดาราตรงหน้าห้องน้ำอ่ะไม่ต้องไปจ่ายแพงเดี๋ยวคนก็อยากเดินมาซอยดาราเอง
5: ใช่ต้องสร้างอาณาจักรของตัวเอง
4: ไม่แล้วประเด็นคือปีหน้าเขาจะไม่ขึ้นราคาหรอ
3: ไม่เป็นไรถ้าปีหน้าขึ้นราคาเขาจะ
5: ย้าย
3: อื่น
4: ย้ายไปเรื่อย
5: ๆใช
3: ่
5: ก็เรารวมตัวกันจะเช่าตรงนี
3: ้เออวันดีคืนไปอยู่หน้าห้องน้ำเลย
5: ก็คงไม่บอกอ๋อถ้าดาราเช่าจะแพงกว่าชาวบ้านคงไม่กล้าทำงั้นหรอก
3: ไม่กล้ามันเป็นกระแสใ
5: ช่
3: ดารามาขายอะดีเธอมันได้กระแสนะโว้ย
5: นางทำแพ็กเกจจิ้งดีด้วยเน
4: า
5: ะ
4: น่ารัก
5: น่ารักเลยอ่ะ
4: อืม
5: แล้วคนเยอะเชียร์ซอยดารา
3: แกซอยดาราคนเยอะแล้วขายดีเกือบหมดแต่ว่าดาราที่มาคนเดียวคือเลยป่ะในปิง
5: อืม
3: ลูกชิ้นในปิงมาคนเดียวดาราอื่นไม่มีใครมาวันนั้นฉันเห็นปิงรีบไหลอยู
5: ่ต้าอู่แล้วต้าอู
3: ่ EM นะบอกว่าซอยดาราดารามึงเนี่ยกูมาทุกวันเลยลูกชิ้นในปิงไม่มีคนซื้อเลยมึงไปซื้อลูกชิ้นในปิงอุดหนุน
4: แต่เห็นต้าอู่ออฟโรดก็ไปกันอยู่นะ
3: ไปเขาไปแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปทุกวันไง
5: ต
3: ้
5: องทำงาน
3: ใช่ไง
5: นี่งานเนี่ยคนมาถ่ายรูปกันเต็มไปหมดเลย
4: อ่ะหิวละเบรกก่อนดีกว่า
5: ไปเบรกค่ะ
3: เบรกแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเมาท์มอยกันต่อมาหลายเรื่องเลยเธอ
5: น้องพายุไง
3: ใช่ไงชะลอเธอไงชะลอเธอไง
5: ใครมาทำยุเดี๋ยวป้าจัดการเลย
3: ชะลอเธอ
5: น้องยุ
6: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮ้กูดดี้บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: มีโอกาสมีโอกาส
4: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
1: ้อมา เราเรื่องนี้สิ
2: เราเรื่องอายุมา
3: เรื่องคืออย่างนี้นะดราม่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงนะคือ มีแข่งขัน
2: คือใช่ค่ะเมื่อวันที่11ตุลาคมเนี่ยเขาจะมีการแข่งขันรู้สึกว่าจะเป็นการแข่งขันรุ่นหลายรุ่นแต่ว่ารุ่นที่มันมีปัญหาเนี่ยมันจะเป็นเป็นงานประจำที่เขาจัดขึ้นมาแต่ว่าเป็นแชมเปี้ยนอะไรประมาณเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยการแข่งขันโกคาร์ทเนี่ยจัดขึ้นที่พิลาเซอร์กิตตรงชลบุรีรุ่นอื่นๆน่ะไม่มีปัญหารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นคาเดตบีอายุ 8-9 ขวบคาเดตบีอายุ 8-9 ขวบเนี่ยเขาก็มีข้อกำหนดในการแข่งขันแต่การแข่งขันเนี่ยก็จะเริ่มต้นเนี่ยพายุเนี่ยยังตามอยู่นะแล้วเสร็จแล้วรถคันใหม่เลข99น้องแมคคาเรนก็ขับนำอยู่แต่สักพักนึงเนี่ยพายุตีโค้งแซงป้าป้าป้าเก่งมากฉันดูคลิปการแข่งขัน
3: ก็คือตามมาตลอดจนถึงโค้งสุดท้ายนี่แหละที่มีการแบบโค้งสุดท้ายอะที่พายที่อยู่ก็คือสามารถวึบ
2: แล้วก็เห็นเลยว่า1ซ้อมมาเยอะสกิลการเข้าโค้งอ่ะแล้วก็กันอ่ะไม่ให้คนอื่นแซงอ
3: ่
2: ะเก่งมาก
1: เก่ง
2: จนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอจบการแข่งขันเนี่ยตามหลักเนี่ยแต่ละรุ่นก็ต้องรอแต่ละรุ่นให้แข่งเสร็จแล้วก็มาเป็นซีนมอบรางวัล
3: ขึ้นโพเดียมขึ้นโพเดียม
2: ประกาศกันไปยกเว้นอายุ 8-9 ขวบคาเดตบีไม่ยอมประกาศยุก็รอจนแบบอ้าวเกิดอะไรขึ้นจนตอนหลังอ่ะผู้จัดการการแข่งขันเนี่ยเขาก็ออกประกาศบอกว่ารุ่นคาเดตบี 8-9 ขวบเนี่ยของดการมอบรางวัลเนื่องจากมีคนมาประท้วงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะขอเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนเท่านั้นแหละยุก็เลยแบบเข้าไปแล้วก็แบบเหมือนร้องไห้อ่ะเด็กตั้งใจรอซีนในการแบบขึ้นไปบนแท่นในการรับรางวัลอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เรื่องเนี้ยเกิดขึ้นจากการที่หลังจากนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็รวมถึงคุณชมพู่เองเนี่ยเขาก็ได้มีการโพสต์ปกติอ่ะเธอสังเกตชมพู่อะไรอย่างไม่เคยโพสต
1: ์
2: เร
1: ื่อง
2: อะไรที่มันเป็นดราม่าเลย
1: ถูกต้อง
3: ใช
2: ่ไม่เคยเลย
1: ใช่
2: แต่ถ้าเราเห็นภาพที่น้องพายุเนี่ยร้องไห้เข้าใจไห
1: ม
2: แล้วก็ชมพู่อรยาเนี่ยก็โพสต์บอกว่า protecting your pure energy with everything we have
3: ซึ่งชมพู่พี่ชมเนี่ยมาโพสต์หลังจากที่คุณปอโพสต์ถูกไหม
2: ใช่ถูกต้องเพราะว่าคุณปอเนี่ยเขามีการโพสต์ว่าเขาว่ามีการประท้วงแต่คุณปอเนี่ยประท้วงเนี่ยเขาไม่ได้ประท้วงในฐานะผู้ปกครองนะเขาประท้วงเพราะว่าเขาเป็นผู้จัดการทีม DT มอเตอร
1: ์
2: เพราะว่าลูกเขาอ่ะอยู่ในทีม DT มอเตอร์เสร็จเอาไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะ PNT
3: PNT มอเตอร์ของฝั่งยู
2: แต่ว่า PNT มอเตอร์เป็นของคุณปอเขาเป็นผู้จัดการทีมเขาก็เลยประท้วงในฐานะที่เขาเป็นผู้จัดการทีม
3: สาเหตุที่ประท้วงนะครับคุณปอเขาบอกแบบนี้บอกว่าคือหลังจากแข่งเสร็จเนี่ยนะครับก็ได้ข้อมูลมาว่ารถคนที่ได้อันดับหนึ่งเขาใช้คำนี้นะรถคนที่ได้อันดับหนึ่งซึ่งก็คือรถของยูแหละนะครับใช้เครื่องยนต์สเปครุ่นเก่าแตกต่างจากเครื่องยนต์ของรถคันอื่นที่ใช้เครื่องยนต์สเปครุ่นใหม่ตามกำหนดก็คือเรื่องของเสื้อสูบนะครับเกิดตั้งคำถามถึงความโปร่งใส4ข้ออันนี้ที่คุณปอเขาโพสเครื่องยนต์และชิ้นส่วนดังกล่าวได้รับอนุญาตตามกติกาของรายการนี้หรือไม่หากเป็นสเปครุ่นเก่าที่แตกต่างจากเครื่องยนต์มาตรฐานเหตุใดสามารถนำมาใช้แข่งขันได้ผู้ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ใช้หลักเกณฑ์ใดในการตรวจสอบและอนุญาตให้ผ่านการแข่งขันรถทั้ง21คันได้รับการตรวจสอบภายใต้มาตรฐานเดียวกันหรือไม่ก็เลยขอใช้สิทธิ์ในฐานะผู้จัดการทีม TNP Motorsport ยื่นเรื่องประท้วงยืนยันว่าไม่ได้ยื่นประท้วงพอลูกแพ้แต่ขอเรียกร้องให้ทางรยศทเนี่ย ออกมาชี้แจงตามขั้นตอนที่กำหนดไว
2: ้เพราะว่าในการแข่งขันน่ะเขาก็จะมีแบบรายละเอียดว่าเครื่องอันไหนใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแต่ว่ารถคันที่โกคาร์ทที่น้องพายุขับเนี่ยมันก็จะตัวยี่ห้อเนี่ยมันแตกต่างจากคันอื่นๆ
3: ไม่ถึงตัวเสื้อสูบใช่ไหม
2: ใช่แต่ว่าทางเหมือนทางทีมของพายุเขาออกมาชี้แจงแล้วว่าจริงๆอ่ะเสื้อสูบตัวเนี้ย มันสามารถลงแข่งได
1: ้
2: ไม่มีปัญหาแบบนี
3: ้ล่าสุดครับ
2: สามรอบนะ
3: ก็นี่ไงพอโพสใช่ไห
2: ม
3: ทางทีมพายุเขาก็
2: โพสโต้กลับ
3: โต้กลับนะครับบอกว่าDT Motorsport เป็นผู้ดูแล รถหมายเลข69ของน้องพายุก็ทำหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการนะครับยืนยันอย่างชัดเจนว่าเสื้อสูบที่นำมาใช้เนี่ยถูกต้องตามกติกา technical regulation ทุกประการอ้างอิงตามเอกสาร homologation form หน้า20ระบุไว้ชัดเจนอนุญาตให้ใช้ได้กติกาและเอกสารชุดนี้ไม่ใช่ความลับหรือเรื่องใหม่เพราะเป็นเอกสารที่เปิดให้ดาวน์โหลดได้และถูกส่งแจ้งให้ทุกคนทราบกันทั่วทั้งในกลุ่มไลน์และการแข่งขันตั้งแต่เดือนพฤษภาคม69แล้วนะครับนอกจากความถูกต้องด้านเอกสารรถ69ของน้องพายุเนี่ยก็ยังได้รับการตรวจสภาพและซีลเครื่องยนต์เรียบร้อยตั้งแต่ก่อนเริ่มการแข่งแข่งเสร็จก็มาตรวจอีกรอบหนึ่งก็ผ่านการตรวจสอบอีก
2: ก็เป็นกฎการแข่งขันต้องตรวจก่อนแล้วก็ตรวจคันที่ได้1 2 3มาต้องตรวจแบบนี้
3: ท้ายที่สุดครับผู้จัดการทีม DT Motor ก็ยืนยันอย่างหนักแน่นนะว่าไม่มีเจตนาโกงคือทำเนี่ยก็คือทำตามขั้นตอนทั้งหมดตามเอกสารที่เกิดขึ้น
2: เนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยทางคุณปอก็มีการโพสต์อีกทีนึงด้วยนะว่าพอมันเกิดกระแสดราม่าเยอะๆอ่ะล่าสุดโพสต์ที่3เนี่ยก็โพสต์บอกว่าจริงๆอ่ะไม่ได้ต้องการที่จะให้ลิฟสิทธิ์อันดับ1แต่ก็บอกว่าต้องการให้มาตรฐานนะมันเกิดความแบบเท่าเทียมอันนี้อัปเดตล่าสุดเลยนะที่คุณปอโพสต์อ่ะแบบประมาณว่าไม่ว่าจะผลออกมาเป็นยังไงอ่ะแต่ก็จะไม่ได้แบบว่าแบบลิดรอนสิทธิ์ของพายุที่จะได้อันดับหนึ่งก็ยังให้อันดับหนึ่งเหมือนเดิ
3: ม
2: แต่แค่อยากจะให้ชี้แจงเราอยากสะท้อนชี้แจงให้ชัดเจนว่าเครื่องยนต์อันนี้มันสามารถทำได้หร
3: อ
2: ประมาณนี้อันนี้นะที่สรุปใจความในการโพสต์อ่ะคุณปอก็โพสต์ยาวเพราะว่าดราม่าไปลงเขาเยอะเมื่อคืนอะไรอย่างเงี้ยพอแบบพอเขาก็เลยมีการโพสต์เมื่อเนี่ยอัน11ชั่วโมงที่แล้วอ่ะบอกว่าผมขอแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนนะด้วยความจริงใจแล้วก็เคารพต่อทุกฝ่ายจากการแข่งขันเนี่ยเรื่องครอบครัวนักแข่งและผลการแข่งขันผมและครอบครัวไม่เคยมีปัญหาหรือความรู้สึกไม่ดีกับครอบครัวน้องพายุพี่น็อตและพี่ชมพู่เรายังจับมือพูดคุยแล้วก็แสดงความยินดีต่อกันด้วยความจริงใจเพราะเด็กๆต้องเติบโตในวงการมอเตอร์สปอร์ตไปด้วยกันอีกไกลผมไม่เคยเรียกร้องให้เปลี่ยนอันดับการแข่งขันผมขอเสนอให้คงผลการแข่งขันตามเดิมเพราะไม่ต้องการให้เด็กหรือครอบครัวใดต้องเสียใจจากปัญหาเรื่องกติกาซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการแข่งขัน2 สิ่งที่ผมต้องการคือคำตอบของผู้จัดการแข่งขันและรอยสทการแข่งขันคาเดบีเป็นรุ่นพัฒนาเยาวชนอายุ 8-9 ขวบมีรถเข้าร่วม21คันโดยผมพบข้อสังเกตว่าเครื่องยนต์ของรถ1คันมีลักษณะแตกต่างจากคันอื่นจึงขอชี้แจง3ประเด็นรถทุกคันได้รับการตรวจสอบด้วยมาตรฐานเดียวกันหรือไม่เครื่องยนต์รุ่นปีเก่าที่มีเสื้อสูบและชิ้นส่วนแตกต่างจากคันอื่นสามารถใช้แข่งขันได้หรือไม่หากมีการใช้ชิ้นส่วนต่างรุ่นหรือดัดแปลงจากมาตรฐานเดิมกติกาข้อใดอนุญาตให้ทำได้ข้อ3จุดยืนของผมคือความยุติธรรมไม่ใช่ความขัดแย้งผมไม่ได้กล่าวหาหรือต้องการตัดสินว่าใครผิดแต่ต้องการให้ผู้จัดการแข่งขันชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันกับเด็กทุกคนทุกครอบครัวต่างเสียสละทั้งเวลาค่าใช้จ่ายและกำลังใจเพื่อสนับสนุนความฝันของลูกผมไม่ต้องการให้ลูกได้อันดับดีขึ้นไม่ต้องการให้ใครเสียชัยชนะเพียงต้องการให้เด็กทุกคนแข่งขันภายใต้กติกาและมาตรฐานเดียวกันชัยชนะมีคุณค่าและความยุติธรรมก็ทำให้ชัยชนะนั้นน่าภาคภูมิใจยิ่งขึ้นด้วยความเคารพและปรารถนาดีต่อทุกคนพอคุณปอโพสต์แบบนี
1: ้
2: ก็ต้องยอมรับกระแสก็ยังไม่จบนะ
1: ไม่จบ
3: ฉันมีคำถาม
2: ว่า
3: ถามเธอนี่แหละจุดเริ่มต้นของกระแสในโซเชียลอ่ะ
1: มันมาจากอะไร
2: คือต้องบอกในวงการมันเริ่มจากการที่สำหรับเรานะที่ข่าวมันเป็นกระแสเนี่ยเป็นเพราะว่าคือในวงการรถอ่ะเขามีการพูดถึงอันนี้ก่
3: อ
2: นแล้วก็ต้องยอมรับว่าโพสต์ของคุณชมพู่พี่ชมพู่อรยามีผลทำให้เป็นข่าวเข้าใจป่ะ
3: มันมาจากโพสต์พี่ชมพู่หรออ
2: ืมมันมาเป็นข่าวก่อนแล้วก็คนก็เลยไปสืบหาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเพจบันเทิงก่อนเพจบันเทิงเนี่ยก็เลยรายละเอียดเพราะว่าโพสต์อะหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องพายุใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยนักข่าวบันเทิงอะก็เลยไปดูว่าเหตุการณ์อะไรก็ไปถามในวงการแข่งรถว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกมาว่าน้องพายุยังขึ้นรับรางวัลไม่ได้มันมาจากแล้วมันวันนั้นมันมีไลฟ์สดด้วยแล้วก็ประกอบกับว่าคลิปต่างๆที่แฟนคลับน้องพายุเองเนี่ยที่ในวงการแข่งรถเนี่ยเขาก็มีการโพสต์ด้วยกันแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยมีข่าวรู้สึกจะเป็นมาดามเมาส์โพสต์แล้วก็อีป้าข้างบ้านโพสต์รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้น ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เลยมีการบอกมีผู้ปกครองประท้วงว่าการแข่งขันเนี่ยมันแบบเสื้อสูทเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับรถคันอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเพจบันเทิงก็ไปขยายข่าวด้วย
3: โพสต์ผู้ชมมาทีหลังไม่ใช่หรอ
2: แล้วนี่มา
4: ไม่แล้วผู้ชมส่งมาว่าโพสต์พญานาคหมื่นอะไรล่ะคะแม
2: ่ประเด็นนี้
4: เล่าหน่อยสิ
2: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างที่การแข่งขันน่ะเกิดขึ้นใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยแม่ของน้องหมายเลข99จริงๆน้องหมายเลข99เนี่ยน้องแมคเคเลนเนี่ยพ่อคือคุณปอแล้วก็คุณเบนซ์พริกไทยเป็นแม่แล้วเสร็จแล้วคุณเบนซ์น่ะเขาก็เลยโพสต์บอกว่าต้องทำอึดอัดมากที่ต้องแอปว่าใจเย็น
4: ๆนี่ไงคุณผู้ชมส่งมาว่าสุธิราบอกว่าเริ่มจากโพสต์ของปอกับ
3: เบนซ์ก่อนเริ่มจากปอกับเบนซ์โพสต์ก่อน
2: อึดอัดมากที่ต้องแอปใจเย็นเข้าใจยังเนี่ยแล้วก็กูก็ลูกพญานาคหมื่น
4: โพสทำไมพญานาคหมื่น
2: เท่านั้นแหละคนก็เลยไปตีความกลับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยตีความบอกว่าเธอลูกพญานาคหมื่นแต่ชาวเน็ตนะเขาก็เลยเขียนกันแต่น้องพายุเนี่ยเขาลูกพญาหมื่นล้าน
4: ฉันเห็นมีคนเอามาโพสรูปนี้แหละ
2: ใช่อันนี้แหละประเด็นเสร็จแล้วเนี่ยคนก็เลยไปแล้วก็คุณเบนซ์พริกไทยเนี่ยเขาเลยออกมาชี้แจงนะบอกว่าปฏิเสธบอกว่า
4: ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
2: เขาโพสเนี่ยเกี่ยวเรื่องอื่นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี
4: ้จริงหรอโอ้ my god
3: เขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
2: เขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะกลัวเรื่องอื่นประมาณนี
3: ้ไม่อันนี้คุณผู้ฟังส่งมานะ
2: แล้วก็โพส
3: มันไม่ใช่เริ่มจากพี่ชมเว้ย
2: คือชาวเน็ตคือเริ่มจากการที่นักแข่งรถทั้งหลายอะโพสก่อนเสร็จแล้วเนี่ยแต่เริ่มจากบอโพสพอโพสเสร็จเนี่ยมันก็เลยเป็นกระแสพอเป็นกระแสเนี่ยเสร็จแล้วคุณชมพู่ก็มีการโพสใช่ป่ะนักข่าวบันเทิงเขาเลยอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้นะที่ไทม์ไลน์เนี่ยเป็นแบบนี
3: ้ไม่ประเด็นมันคือทางมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันจริงใช่ไหม
2: ใช่11นะ
3: แล้วเสร็จปุ๊บคุณปอลำดับอะคุณปอเขาโพสต์ก่อน
2: อ่ะอันเนี้ยใช่
3: ของพี่ชมอะมาหลังสุดเลยเพราะว่าของพี่ชมอะพี่ชมโพสต์เพื่อปกป้องลูกตัวเองเพราะว่ามันมีดราม่ามาลงเยอะมากแล้วมันก็เลยทำให้คนมาพุ่งมาที่พายุด้วยพี่ชมเขาก็เลยโพสต์ของชมมาหลังสุดเลยแก
2: แต่ฉันอะรู้สึกว่าอะไรรู้ป่ะเรื่องเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นเลยนะถ้าอันนี้ฉันถามกลับนะฉันอยากรู้ว่าถ้าลูกของคุณปอเข้าที่หนึ่งอะเขาจะประท้วงไหมอันเนี้ยอยากรู้ถามกลับ
4: คือประเด็นแหละแม่ชมออกมาโพสต์ปกป้องสุดท้าย
3: ใช่แม่ชมออกมาปกป้องสุดท้ายเลย
4: ก่อนหน้านี้มันมีปอกับเบนซ์เนี่ยเขาโพสต์เรื่องนี้ก่อนเสร็จแล้วพี่ชมเขาก็ต้องออกมาโพสต์ปกป้องลูกเขาว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาเงียบอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับเขาอ่ะเธอเข้าใจปะเพราะฉะนั้นแน่นอนก็ทำถูกต้องแล้วที่แม่ชมจะออกมาสุดท้ายสุดเพื่อให้คนอื่นออกมาก่อนเลยว่าเขาพูดว่าอะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคุณบอกคุณเบนซ์เนี่ยเขาบอกว่าส่วนเบนซ์พิชัยเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้นะ
2: ไม่เกี่ยวนะ
4: เขาเป็นพูดเรื่องอื่นนะชาวเน็ตก็เข้าไปพูดว่ามันใช่หรอ
2: แต่ไทม์ไลน์อะช่วงเวลาที่เขาโพสต์อะมันก็เป็นช่วงเวลาที่มีดราม่าในสนาม
4: แต่ประเด็นหลักๆเลยอะคุณผู้ฟังเขาส่งข้อความมาถามแล้วสรุปเนี่ยไอ้เรื่องที่ประท้วงเนี่ยมันเริ่มมาจากใครเป็นคนประท้วงก่อนคนแรก
2: คุณปอคุณปอประท้วงก่อนเสร็จแล้วเนี่ยในสนามอ่ะเขาก็มีดราม่าเกิดขึ้นไงว่าแบบอ้าวเกิดอะไรเพราะลูกๆ ก็รอถ่ายรูป กันอยู
3: ่คือ
2: แบบ
3: ตัวฉันที่ฉันถามมาคือฉันน่ะแค่
4: อยากรู้
3: ว่าคือพอยฉันนะเรื่องนี้มันสามารถเงียบได้ไหม
2: จริงๆอ่ะในความรู้สึกฉันใช่ป่ะเด็ก8ขวบอ่ะการแข่งขันเด็ก8 9ขวบอ่ะเรารู้สึกว่ามันควรจะให้ซีนเด็กหลังจากเนี้ยค่อยมาในฐานะผู้จัดการทีมนะสมมุติถ้าฉันเป็นผู้จัดการทีมอ่ะ
3: คือประท้วงได้นะ
2: แต่ฉันรู้สึกว่า
3: คือหน้างานประท้วงก็ประท้วงได้อ่ะแต่ฉันงงว่ามันมาโกโซบิ๊กในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเพราะอะไร
2: เริ่มจากที่คุณปอโพสต์ว่าจะขอประท้วงแล้วประกอบกับว่าสมมุตินะถ้าการจัดงานอ่ะเขาก็มอบรางวัลไปตามปกติอ่ะมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
3: คือฉันนักแค่สงสารเด็กแค่นั้นแหละสิ่งที่ฉันถามมาคือฉันสงสารเด็กว่าทำไมต้องให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กคือพอมันเป็น
2: นะแกถ้าแกเป็นพ่อแม่แกจะปล่อยเลยตามเลยไหม
3: คือถ้าฉันมีหลักฐานว่าอีกฝ่ายผิดจริงถ้าฉันมีหลักฐานฉันก็จะประท้วง
2: อันนี้ถามความคิดเห็นทั่วไปเนาะแบบ ในความรู้สึกฉันนะฉันรู้สึกว่าการแข่งขันของเด็กอ่ะมันควรจะมีซีนให้เขาแบบรับรางวัลไปก่อนหลังจากนั้นน่ะสมมติแล้วค่อยมาคุยกันว่าเฮ้ยอีมาตรฐานเนี้ยมันเป็นยังไงการแข่งขันครั้งต่อไปเนี่ยทางอยากให้ทางสมาคมชี้แจงให้ชัดเจน
3: คือถ้าถาม
2: จากนี้ได้ไหม
3: ถ้าถามฉันก็คงประท้วงถ้าฉันมีหลักฐานแน่ชัดนะฉันก็ต้องปกป้องลูกฉันแต่ฉันจะไม่โพสก็ให้เป็นเรื่องของภายในกันไปเกิดขึ้นฉันจะเป็นคนฉันทำอย่างนั้น
4: เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราโพสเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเรื่องมันต้องโกโซบิ๊กแน่นอน
3: ใช่
4: เพราะถ้าเกิดอะไรก็แล้วแต่ที่เราเป็นคนที่ของสังคมที่เขารู้จักหรือว่าโพสแล้วการโพสเนี่ยมันเป็นเท่ากับการทำไม่อยากให้คนอื่นรู้
3: คือตัวเราอ่ะเรามองว่าพอมันโพสต์ลงไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กปั๊บอ่ะ
2: มัน
3: ม
2: ี
3: กับผลเสียเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับจิตใจเด็กอายุ 8-9 ขวบเนี่ยโดนทุกฝ่าย
2: คือเราสงสารเด็กแต่ละคนอ่ะเขาก็สู้เต็มที
3: ่คือฉันมองว่าโดนทุกฝ่ายนะยุก็โดน
2: ใช
3: ่ลูกของคุณปอ
2: โดนหนักมาก
3: ก็โดนคือมันโดนกับทุกฝ่ายเราเลยรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยถ้ามันคุยกันหลังบ้านอ่ะไม่ออกมาโซเชียลอ่ะมันอาจจะ
4: คุยกันข้อสรุปข้อสรุป
2: แต่ฉันอะฉันรู้สึกว่าถ้าเป็นฉันนะฉันจะปล่อยให้มีซีนมอบรางวัลไปก่อน
4: อ่ะเดี๋ยวงูงี้ละกันขอเบรกก่อนละกันเพราะตอนนี้คือเวลามันไม่ค่อยจะเหลือเท่าไหร่ละอ่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
5: แฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
8: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: ออนไลน์ภายใต้เงินติดหล
1: อเบรกก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีเรื่องราวเยอะมากๆ มากกว่าเบรกที่1 อีกนะฮะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดหลอดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
5: ราชาแห่งราชันนิรันดร์สมัยน้อมสำนึกจารึกในร่มไอศูนย์นวมินทรมหาราชชาติเทิดทูนนำสมบูรณ์พูนแผ่นฟ้าตราบกาลนานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: ก็เพียวเขียวโพเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
9: อร่อยทุกที่ที่มี

0: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie It's Denmark
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีค่ะลูกหมีสัญญานะคะ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
3: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
4: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะทักษิณมอบหมายทนายความขอนิรโทษกรรมล้างมลทินข้อกล่าวหาทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
8: สนับสนุนโดย
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
10: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือน

0: ใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีทางเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีทางเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: บางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: นายวินยัติชาติมนตรีทนายความส่วนตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานายทักษิณมอบอำนาจให้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขผ่านศูนย์บริการร่วมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขปี2568ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการนายวินยัติกล่าวว่าการยื่นของนายทักษิณต้องการล้างมลทินเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นจึงต้องการล้างมลทินและต้องการทำมาหากินใช้ชีวิตสงบสุขเนื่องจากอายุมากแล้วและประสงค์ไม่ยุ่งเรื่องการเมืองกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน34จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเสี่ยงเกิดฝนตกหนักคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแต่เข้ามาปกคลุมที่ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างซึ่งในวันนี้มีพื้นที่34จังหวัดเสี่ยงเกิดฝนตกหนักอาทิกำแพงเพชรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์กาญจนบุรีอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีตรังงาภูเก็ตกระบี่รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังติดเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและพาผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
5: และมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
7: ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางหลังกลุ่มกบฏฮูตีเปิดฉากโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียระลอกใหม่อย่างต่อเนื่องขณะที่ซาอุดิอาระเบียประกาศจะโจมตีตอบโต้กลับอย่างสะสมทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ใกล้แต่ระดับ107ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเวสเท็กซัสแต่ระดับ93ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้านทางการซาอุดิอาระเบียประกาศขยายเวลาปิดสนามบินนานาชาติกรุงริยาดไปจนถึงวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้หลังกลุ่มฮูตียังคงเดินหน้าโจมตีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สายการบินหลายแห่งต้องยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยส่วนเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหม่ในพื้นที่ทางตอนกลางของเนปาลเมื่อ2วันก่อนส่งผลให้นักท่องเที่ยวและนักเดินป่าชาวต่างชาติมากกว่า100คนติดค้างอยู่ในพื้นที่หลังกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดสะพานหลายแห่งขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ปิดท้ายที่อังกฤษนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นนัมกล่าวว่าเขาเดินหน้าเจรจาเพื่อให้ได้ข้อตกลงฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค้ากับ EU ในการประชุมสุดยอดผู้นำ EU กับอังกฤษที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้อัญชลีศิลปชัยรายงาน
8: โครงการแก้มลิงคือแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยการกักเก็บน้ำส่วนเกินไว้ในพื้นที่รับน้ำเปรียบเสมือนแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ก่อนระบายออกช่วยลดปริมาณน้ำท่วมขังและเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
5: เรา ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ทศวรรษ1ผ่านพ้นคืนวันพระดำริก่อคุณอนันต์เลิศล้ำสรรพกิจสารพันเกื้อสุขเสมอนาน้อมระลึกพระคุณค้ำร่มเกล้าชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: อดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันสร้างได้

0: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: เอาละฮะกลับมานะฮะช่วงที่2ของเรานะฮะอยู่กันครบองค์ประชุมแบบนี้เลยไม่น่าเชื่อเลยนะ 2-3 วันที่ติดมานะฮะเราอยู่กันแบบนี้เป็นแบบ family big family ค่ะ
2: เป็นอะไรเอ่ย
3: เป็นอะไรอ่ะ
2: เป็นอะไร
1: หยุดอยากให้ทุกคนมี energy
3: energy
1: เข้ามาแบบนะ
3: ทำไมอ่ะ
4: ไม่มีรถ
3: ไม่มีรถ
2: ใช่วันนี้รถโล่งมากๆเลย
3: เขาน่าจะเพิ่งตื่นกันเนาะ
1: เพิ่งตื่นไม่พอนะสังเกตมาคนผู้ฟังของเราอ่ะวันหยุดก็ไม่ยอมนอนต้องตื่นมาฟังเรื่องราวชาวบ้าน
2: ใช่อ
1: ย่างเยสเลปบาร์สเนี้ยปกติแล้วอ่ะพอ8โมงกว่าๆจะไม่โผล่หัวมาหรอกนะจะมาเกือบ9โมงนิดๆ8โมงกว่าแต่วันนี้เพราะมันเป็นวันหยุดคงจะรู้สึกว่าแบบเหงาตื่นมาฟังตอนเช้าเลยนะคะเรามาดูเทรนด์เอฟกันดีกว่าแน่นอนค่ะอันดับ3ตกเป็นของคมขลังตอนที่6นะฮะโอ้ my gosh เดินทางถึงตอนที่6แล้วบอกเลยว่าเรื่องราวนะเข้มข้นและน่าติดตามขึ้นทุกตอนจริงๆสำหรับเรื่องคมขลังนะคะที่นำแสดงโดยปุยนุ่นและบินต์นะคะน้องบินต์ของเรานะคะ EP นี้เหมือนจะมีคนหึงหวงกันแล้วนะอยากดูเรื่องนี้ก็สามารถที่จะติดตามนะฮะในแฮชแท็กนี้เลยนะฮะคมขังตอนที่6เป็นของ Star Hunter ไงพี่โอ
2: ใช่
3: พี่โอ
2: พี่โอพี่โอ
1: Star Hunter เป็นเรื่องแบบเขาเรียกว่าไงนะเป็นเรื่องของ
2: แม่ครูแม่ครู
1: แม่ครูไงล่ะ
2: อันดับ2ครับ2026มาม่าโหวตนั่นเองนะครับวนกลับมาอีกครั้งแล้วกับเมืองแห่งปีที่แฟนๆ K-POP ทุกคนรอคอยนะครับสำหรับสาขาแฟน Choice Male Female ของงานประกาศรางวัลฮันโนตีสุดยิ่งใหญ่2026มาม่าอวอร์ดนะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่2026มาม่าโหวตนั่นเองจ้า
3: อันดับ1ค่ะ#ทริปทำบุญบ้างหนุ่มๆจากบ้านดูมันดีนะคะแท็กทีมออกทริปกันทริปใหญ่กันเลยค่ะซึ่งมีโมเมนต์น่ารักของแต่ละคู่เนี่ยให้ได้ฟินกันด้วยโดยเฉพาะไฮไลท์ตี๋ลงรูปงานอวยพรขอให้ทริปทำบุญนี้ในวันพิชิตอะไรประมาณนี้หลุดพ้นจากทุกคดีด้วยเถิด
1: ตีปอนน่ารัก
3: น
1: ่
3: ารัก
1: ตีตีปอนเลิศน่ารักบ้านดูมันดีของน่ารักกับทุกคู่หล่อทีเดียวนะ
2: ฮะและนี่คือเทรนด์ X 3ระดับเช้านี้นั่นเองนะจ๊ะติดตามกันได้เข้าไปเลยไปดูกันต่อในแฮชแท็กที่เราบอกกันไป
1: เธอจ๋า
2: จ๋าแม
1: ่สวอนเฮรัน
2: ทำไม
3: ยังไง
1: แต่สาวเกิร์ลเจเนอเรชั่นรวมตัวกันอีกรอบหนึ่งรอบทศวรรษ
2: ทอกี่ปีแล้วว่า
1: เดบิวต์ครบ20ปี
2: หุย
1: แก
2: ชุดสีสีนั้น20แล้วหรอ
3: สมัยก่อนเราต้องใส่
1: แล้วเปิดเพลงได้ไหมไม่ได้
2: จีจีจีจีจีจีจีไม่ได้หรอ
1: ไม
2: ่
1: มีก่
2: อ
1: นเธอ
2: 20ปีแล้วว่า
1: ฉันต้องไปหากางเกงสีสีมาใส่แล้วไปยืนอยู่หน้าแล้วไปยืนอยู่หน้าแบบห้องกระจกห้องเสื้อ
2: ใช่
1: เป็นสาวเกิร์ลเจนเนี่ยเห็นไหมล่ะ
3: เมื่อก่อนเนาะเกงยีนสีม่วงสีเขียวสีเหลือง
2: ถูก
1: เปิดก็ไม่ได้เลยหรอเพลงนิดนึงไม่ได้เลย
3: ไม่ได้
2: จีจีจีไงล่ะ
1: ลองก็ไม่โดนลิขสิทธิ์อยู่ดีพอลองไม่ตรงเนื้
2: อ
1: ให้ได้ลองดีกว่า
3: จีจีจี
1: อันนั้นมันจะประจีเนาะได้แค่จีอย่างเดียวนะคุณ
3: เบบี้เบบี้เบบี
2: ้ล่าสุดครับ SM Entertainment ปล่อยภาพแรกเปิดตัวโปรเจกต์2027 Girl Generation Season Greeting นะครับเป็นการถ่ายแบบครบรอบ8คนครบ8คนครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีตั้งแต่ปี2017แฟนคลับหรือโซบอนต่างตื่นตันจนทำลายโซเชียลคือคักกันเลยทีเดียวนะคะก็ให้เปิดพรีออเดอร์นะเป็นปฏิทินแขวน1สัปดาห์เท่านั้นจ้ะ13ถึง19ตุลาคมนี้เปิดพรีออเดอร์นะ
3: เขาแต่ละคนยังสวยอยู่เลยนะดูสิ
1: บางคน
2: แกคนไหนที่เขาเป็นดารานะ
1: ในซีรีส์นี่ไง
4: ม
1: ี
4: คนน
1: ี
4: ้
1: ยุนอาย
2: ุนอาย
1: ุนอาย
2: ุนอาคือคนไหนที่เล่นเรื่องนั้นน่ะ
3: อ๋อโฮเทลอะ
2: แม่ครัวแม่ครัว
3: เออแล้วก็มีเรื่องโฮเทลอะไรนะที่แบบคนดูเยอะๆอะ
1: ใช่เรื่องราว
3: นี่แต่ละคนยังสวยๆอยู่เลยอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่
1: คือเราจะตั้งชื่อพอฉันเห็นแล้วว่าเขาเวลาเขาตั้งชื่อแบบว่าเออแบบเมมเบอร์เขาจะมีชื่อใช่ไหมแล้วหอยเราตั้งชื่อว่าไอเดียป๋องหรอแก๊งเป็นแฟนคลับ
2: ชื่อแฟนคลับหรอ
1: เออชื่อป๋อง
3: กลุ่มชื่อแฟนคลับหรอ
1: เป็นแบบเมมเบอร์เราชื่ออะไรนะป๋อง กระป๋องหรอสำหรับวันนี้นะคะบุโกะนะคะดีใจมากๆเลยที่ได้มาเจอแบบชาวกระป๋อง
3: ชาวป๋อง
4: ชาวป๋อง
1: ชาวหอยป๋องมันต้องดูเป็นพี่
3: อันนี้ให้คนฟัง
1: ให้คนฟังช่วยโหวตหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเดือนพฤศจิกามันคือเดือนหน้าแล้วอะเนาะ
3: ยังไม่ได้ทำอะไรเลย
1: ยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยไงแต่อยากมีชื่อแบบชื่อดอมมาช่วยตั้งชื่อดอมให้หน่อยได้ไหมล่ะ
2: ฉันขอเสนอชื่อดอมว่าหอยกระป๋อย
1: หอยกระป๋อง
2: ชื่อดอมมาหอยกระป๋อย
1: เอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะพิธีกรเนาะมาไอ้นะพี่นะอะไรนะเออเนี่ย
3: อะไรอะไร
1: หมายถึงว่าเวลา
3: อ๋อแบบว่า
1: พี่ก่อเขาจะแบบจะอ่านกลัวอ่านผิดก็เลยมาถามพวกเราว่าตกลงชื่อดอมพี่เรียกว่าอะไรเออนี่ไง
3: ชื่อยากอ่ะหองอะไรนะ
2: งูกระป๋อง
3: งูกระป๋อง
1: เออ
2: ดอมหอยบิด
3: บิดทุกงานเลยเพราะว่าคิดไว้เยอะไม่มีสักงาน
1: ตอนนี้ยังไม่มีชื่อไหนที่เข้ารอบเลยเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนลองตั้งชื่อดู
3: ป่องหอย
2: ป่องหอยเหมือนที่ป่องกระพน
3: อ
2: ่ะ
3: ชาวป่องหอย
1: เออ
3: เพลงประจำเพลงประจำด้อมเนี่ยก็คืองูบอง
1: เวลาที่สมมติว่าถ้าเกิดจะนัดเราไปที่ลานตรงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์อ่ะให้นัดพวกเราไปเลยตรงนั้นแล้วทุกคนก็ไปร้องเพลงแบบง
3: ู
1: บองหลาให้เรานะ
3: หอยรวมมิตร
2: ชอบมากเลยอ่ะพูดมีแฟนคลับเยอะมากแฟนคลับที่แฟนคลับที่นับได้ในช่องแชทเป็นประมาณ20คน
3: แฟนคลับรุ่นเราเนี่ยจะไปนัดบูมอะไรไม่ได้แล้วต้องนัดนวดอย่างเดียวเลย
1: ป่องปล่อย
2: ป่องปล่อยป่องปล่อยน่ารักอ่ะ
1: ชอบป่องปล่อย
2: ป่องปล่อยน่ารัก
1: นะคะในฐานะที่จีม MTV แล้วก็ดูมันดีเขามีแมสคอตของเขาหลาเพราะฉะนั้นด้อมของเราปีหน้านำเสนอพี่เล็กด้วยว่าเราควรจะมีมาสคอตประจำแก๊งหอยกระป๋องของเราน้องป๋องป่อย
3: ป๋องป่อย
2: น้องป๋องป่อย
1: อย่างนี้ก็จะให้ดาด้าไปดีลกับลูกค้าเจ้าหนึ่งก่อนไปดีลหรือยังล่ะ
3: ยังเลย
1: คุยให้หน่อยสิ
3: เดี๋ยวคุยให้
1: บอกว่าเดี๋ยววันไหนละหลับฝันและคิวว่างอ่ะมีคิวแน่นอนแต่ขอคุยเรื่องลูกค้าไว้ก่อน
3: เออ
2: เอาล่ะมากันที่เรื่องนี้ดีกว่าเธอรักแห่งสยามเดอะมิวสิคอลไงล่ะ GMMTVเผยนักแสดงกันแล้วนะจ๊ะ
1: ใช่จ้ะ
2: ตอนแรกเนี่ยตอนไลน์อัพจำได้ไหมเขาก็ทำออกมาเนาะก็เป็นน้องโฟร์ดกับน้องเจมินายเนาะ
1: ใช่สิ
2: เจมินายโฟร์ดนะครับเตรียมตัวที่จะมาเป็นพระเอก
1: ต้งมิว
2: ต้งมิวต้งมิวซึ่งเรื่องนี้เนี่ยรักแห่งสยามเดอะมิวสิคอลก็ดัดแปลงมาจากภาพยนตร์ชื่อเดียวกันก็คือรักแห่งสยามตอนนั้นใครจำได้บ้าง
1: ใช่ฉันจำได้มาริโอ
2: มาริโอกับ
1: น้องพีช
2: ถูกต้องนะครับตอนนี้ต้งคือเจมินายมิวคือโฟร์ดแม่กับพ่อ
1: คู่เดิมเลย
2: คู่เดิมเลยเธอ
3: เฮ้ย
4: ภาษาละครไม่ที
3: รถอ่ะ
2: รถไหม
3: รถ
1: เห็นละ
2: นอกจากนั้นบทแตงหรือว่าจูนที่ตอนนั้นรับบทโดยพี่พลอยเชอร์มานก็คือเอมมี่เล่น
1: เอมมี
2: ่เอมมี
1: ่ใช
2: ่แล้วก็บทหญิง
1: บอนนี่เล่น
2: บอนนี่เล่น
3: อันนี้อยากไปดูเลยอ่ะอยากเห็นว่าเป็นยังไงอ่ะ
2: สิ่งที่แต่คนที่ฉันว้าวก็คือพี่นกสินใจกับพี่กบทรงศิษย์กลับมาอันนี้ฉันว้าวแต่อีกคนที่ฉันว้าวมากคือใครรู้ปะ
3: คือ
2: บทอาม่า
3: ใครเล่นอ่ะ
2: คุณดวงดาวจารุจินดา
3: อ๋อเหร
1: อรอดจังเลยอ่ะ
3: เฮ้ยอะแคสติ้งดีนะ
2: ใช่
3: แคสติ้งดี
1: พี่ป๋อมแปมได้เป็นใครนะเจ้าของค่ายหรอ
2: น่าจะเป็นอาจารย์นะ
1: ใช่ไหมพี่
2: ใช่ใช่น่าจะเป็นอาจารย์ในเรื่องเอออาร์ฟิลนั้นไหม
3: เนี่ยอาดวงดาว
2: เนี่ยอาม่า
3: แล้วมันจะมีบทที่พลอยเล่นใช่ไหม
1: ก็นี่ไง
2: เอมี่ไง
1: เอมี่เล่นเอมี่เล่นแล้วก็คือหญิงบอนนี่เล่นไงนี่ไงนุ่งหัวร้อนไรลูกทำท่วง
2: ทำไมบทแม่ไม่ใช่พี่ด้าเล่น
3: วิแรงมาก
1: บทแม่พี่นกเขาเอาไปแล้วไง
3: แกถ้าบทแม่เนี่ยสงสารนักแสดงเลยถ้าฉันต้องร้องเพลงอ่ะ
2: เธออยากดูจังเลยอ่ะ
3: น่าดู
2: มันต้องลดแน่เลยอ่ะเพลงเพลิงต่างๆเนาะแล้วยุคเซ็นเตอร์พอยต์ตอนนั้นนะ
3: ซึ
1: ่งนานาภูทุบไปแล้วค่ะ
3: ใช่
4: เหมือนเขาย้อนอดีต
3: ย้อนอดีตไปยุคเซ็นเตอร์พอยต์อ่ะ
1: พี่บุ๊คคอเสียอาม่าหน่อยก็คือว่าตรงนี้นะช่างพวกเลยนะว่าไปซื้อเต็มซื้อบักเลยเพราะว่าตอนนี้รักแห่งสยามเขาเอามารีเมคใหม่แล้วโดยจิบ MTV นะ
3: แล้วทำเหมือนด้วยนะเนี่ยมีร้านแบบร้านค้าอยู่ข้างๆแบบ
1: นี่ไงพ่อกบพ่อกบ
3: ร้านน้ำผูก
1: แม่นกไงแม่นกไงนี่ไง
3: พี่ปอมแปม
1: เอมี่บอนนี่ไงเออมุกไงนี่ไง
2: มีน้องสตางมีน้องมุกมีเซฟมีหลุยมีต้อมีข้าวกล้าด้วยนะคะ
3: รอเลยคือพอเปิดตัวทีเซอร์ไปอ่ะผมตอบรับดีมากเลยนะ
2: ใช่แล้วนะครับก็จะแสดงที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นะครับตั้งแต่วันที่9ธันวาถึง25ธันวาก็เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสเลย
3: ช่วงนั้นน่ะ
1: We wish เลย
3: ใช่ We
1: wish you Merry Christmas เลย
2: ก็เพราะในหนังอ่ะ
3: มันเป็น
2: ตอนในหนังก็เป็นช่วงนี้จำได้ไหมเป็นช่วงคริสต์มาสนะครับทั้งหมดกี่รอบ20
4: ประมาณ10 1 2 3
3: ถึงวันที่25ธันวาคม
1: 109รอบ
4: 9 10 11 12 13 14 15 16
2: 17รอบ
3: ถ้ารวมกาล่าไนใช่ไหม
2: รวมกาล่าไนก็17รอบอยากดู
3: อยากดูอันนี้เดี๋ยวจะไปดูอยากดูเลยอ่ะว่าเป็นยังไง
2: ใช่นะคะ
1: มาถึงเรื่องราวของเจ้าคือทายาทคนต่อไป
2: ออจากปากออจากปากคุณยายวรนาถครับล่าสุดปล่อยโปสเตอร์ออกมาแล้วนะครับเซตแรกเนี่ยสุดสะพรึงเลยเรียกว่าปลุกตำนานสยองขวัญแห่งปีเลยนะครับ GDH ครับร่วมกับโทฟูฟิล์มครับปลุกตำนานหนังสยองขวัญใหญ่แห่งปีอย่างคุณยายวรนาถบทประพันธ์คลาสสิกขึ้นหิ้งอย่างทายาทอสูรตีความใหม่สู่จอภาพยนตร์ฉันไงวรนาถเ
3: สียงเหมือนเจ้าใหม่ดาวิกาเนี่ยเธอหุ่นน่ะ
1: คุณยายวรณะอายุ85ปีแล้ว
2: ใช่
3: ด
2: ู
3: สิหุ่นน่ะสวยเนาะ
2: เนี่ย
3: เออ
2: รถฉันอยากดูมาก
3: เดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวจะไปดูเนี่ยเข้าโรงวันที่19พฤศจิกายนนี้นะคะ
2: พี่ต้งบรรจงจ้าจากชัตเตอร์แล้วก็ร่างทรงเป็นผกก.เรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็ทันทีที่โปสเตอร์เซตแรกถูกปล่อยออกมาก็สร้างความฮือฮาเลยนะครับคนตีความจากโปสเตอร์เยอะมากนะคนเอาโปสเตอร์ไปตีความนะฟิลแบบว่าใครทำอะไรตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นอะไรอย่างเงี้ยเธอ
1: คุณยายคุณยายวรนา
2: ถแล้วฉันชอบที่คุณยายวรนาถสัก
3: สักด้วยอ่ะ
2: ลด
1: ใช่ คุณยายสักอันนี้คือใหม่ดาวิกาเล่นเรื่องทายาทอสูรถ้าเป็นฉันล่ะ
3: แต่เขาตีความใหม่นะ
2: ใช่ตีความใหม
3: ่เออจะไม่เหมือนแบบในละครนะ
1: มันต้องตีความใหม่อยู่แล้ว GDS เวลาเขาทำ
3: ใช่อันเนี้ยอุ้ย
4: Oh my god Oh my god
3: น่าดูอ่ะ
2: เนี่ย
3: เป็นคุณยายที่แบบไม่แก่เลย
2: แล้วเพิ่งไงที่เปรี้ยวมา
3: ใช่คุณยายใส่ชุดบิกินี่ว่ายในสระว่ายน้ำผิวตึงแกสมมติว่าถ้าเรามีเพื่อนแบบเนี้ยแล้วมาเยี่ยมบ้านอ่ะ ฉันก็เสียเซลล์ในขณะที่เราเป็นยายอ
2: ่
3: ะ
2: ไม่ฉันก็ถามตรง
3: ว่า
2: หมอไหนอ่ะแนะนำหน่อย
1: ไม่แต่ฉันจะไม่ถามนะถ้าฉันเข้าไปปูฉันจะถามว่าพี่หยองวะห้องข้างจำเสียงได้นะ
2: เพราะว่าเราอยู่ห้องข้างกัน
3: ตลอดตลอด
2: ใช่
3: ตลอด
1: นั่นพี่หยองหรือเปล่า
2: เออ
1: ในฉากต้องมีเรื่องนี
2: ้ต้องมี
3: จะสวยสว
2: ย
3: หุ่นคุณยายอ่ะ
2: ใช่
3: หลานอายเลยอ
2: ่ะนักแสดงในเรื่องนี้นะครับใหม่ดาวิกาเนาะเราเห็นกันไปแล้วนะครับน้องใบปอรับบทหลานพี่นกสินใจนะครับพี่จุ๋ยวรัฐยาเป็นแม่ชีคุณตรินเศรษฐโชคมีพี่เผือกด้วยมีน้องมาร์คแล้วก็น้องไทยแฮชแท็กออกรักไทยจบ
3: เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วตอนนี้ต้องมีกี่แฮชแท็ก
2: ประมาณ8
1: หมื่นฉันให้หมื่น
2: อ่องรักพี่เวียยังอยู่ในขึ้นยิ่งอ่องรักพี่เวีย
1: แต่ถึงแม้ว่าพี่อ่องจะรักพี่เวียแต่พี่อ่องไม่เคยได้ยินเสียงพี่เวียร้องเพลงในห้องน้ำแบบบุกกับพี่ดาหรอก
3: คุยคุย
2: เธอทำไมเธอจะต้องมาเกรกมาขิงมาบราฟกับเรื่องนี้ด้วย
1: ซึ่งมันผ่านมาหลายปีแล้วเสียงพี่เวียน่ะ
3: ยังก้องอยู่ในหู
1: มันยังก้องอยู่ในหูเลยเพราะเราเอาหูแนบผนังแล้วฟังเสียงเพลงพี่เวีย
2: ภาพที่เห็นคือดูโรคจิตกันมาก
3: ไม่อ่องในขณะที่ฉันปั๊มนมด้วยนะตอนนั้นพี่ค
2: อ
1: ย
2: ค
1: ุณแม่เฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงเครื่องปั๊ม
3: แล้วในขณะอิบุโกะเรียกฉันนะบอกพี่ทำอันนี้ฉันก็ต้องแบบถือเครื่องปั๊ม
1: แล้วฉันก็ร้องฉันก็ร้องลามาอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านครับพี่เธอว่าพี่เวียจะได้ยินเสียงฉันมา
2: ได้ยิน
1: ขนาดฉันยังได้ยินเสียงพี่เวียร้องเพลง
2: ใช่
3: ฉันกำลังแบบปั๊มนมช่วงแบบเขาก็พักศิลปินที่เขาไปอาบนมอาบน้ำกันฉันก็แบบอิบุโกะเรียกปาบอกว่า พี่ดามานี่มานี่ฉันก็ต้องถือนะแกเข้าใจปะถือเครื่องปั๊มนมอ่ะแล้วก็ไปฟังอย่างเงี้ย
1: แล้วเธอว่าพี่วีจะได้ยินเสียงเครื่องปั๊มนมปะ
3: ได้ยินอยู่แล้วแอบแอบแล้วขนาดเนี
2: ้
3: ย
2: ไม่รู้แต่ฉันรักเขาจบ
1: โอเคตามนั้น
2: มาที่ดิวอริสราบ้างดีกว่าตอบแล้วนะ
3: ยังไงคะ
1: เปลี่ยนนามสกุลใช่ไหม
2: เป็นล้ำซ้ำจริงๆ
3: เพราะว่ามีคนเห็นไงตอนไปทำบุญไงเธออ
1: ริสราล้ำซ้ำ
3: ใช่อริสราเก๋อ่ะนี่มีชาวเน็ตตั้งชื่อตั้งนามสกุลให้ฉันแล้วนะ
2: ว่าอะไร
3: วันนั้นน่ะฉันรู้สึกเป็นแนนกับเคเบิลมาฉันก็เลยบอกว่าฉันอยากนามสกุลเก๋ๆบ้าง
2: ล้ำบึกไง
3: ล้ำบึก
1: ไม่วลินดาฉันมี
3: วลินดาจันโทรา
1: ไม่ใช่อันนี้คือดิวอริสราล้ำซ้ำ
3: สลินดา
1: ดาดาวรินดาล้ำจัง
2: ล้ำจัง
1: เออ
3: ไม่เขาบอกว่าให้พี่ตั้งนามสกุลนี้เลยวลินดาจันโทรา
2: จันโทรา
1: ทำไมอ่ะ
3: มันใกล้เคียงใกล้เคียง
1: อ๋อ
3: หรือให้นามสกุลนี้
1: คือ
3: ชาญวิรกรชาวเน็ตชาวเน็ตเดี๋ยว EFM เราเนี่ย
2: ฉันไม่เล่นนะ
1: ฉันไม่เกี่ยว
2: มากันที่ดิวจ้ะดิวบอกว่าเรื่องเปลี่ยนนามสกุลเป็นเรื่องจริงเป็นอริสราล้ำซ้ำข่าวลือตั้งท้องยังไม่ได้ทองนะจ๋าแต่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในกระบวนการการเก็บไข่เก็บไข่อยู่ค่ะก็คืออยู่ในตอนขั้นตอนการกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิตไข่บวมเต็มท้องเลยค่ะตอนนี
1: ้
2: ดิวบอก
3: แสดงว่าเขาก็ตั้งใจที่จะมีลูกอย่างนี้
1: วรินดาจันโทรา
3: ใช่
2: เธอแต่สิ่งที่ฉันอยากรู้นะคู่นี้ยังไง
3: คู่ไหนนะ
1: ไม่ใช่แค่เธอหรอกที่อยากจะรู้
2: คู่เนี้ย
3: แล้วจริงไหมอ่ะ
2: นั่นน่ะดีว่า
1: เธอไม่ต้องเขียนอะไรทั้งนั้นเธออ่านคาราวิเคราะห์เลย
3: ไม่ฉันน่ะไม่รู้อันเนี้ยแต่ว่าเห็นเขาออกมาแบบเป็นข
2: ่
3: าวว่าแบบเขาประกาศ
1: เปลี่ยนสถานะล่ะ
3: เขาประกาศตัวมาคบกัน
2: คุณฟังช่วยเมาหน่อยสิหยวนรุ้งประกาศกลางไลฟ์ขยับสถานะจากคู่จิ้นสู่คู่จริงนี่เรื่องจริงป่ะนะ
3: นี่เรื่องจริงไหมอ่ะอยากรู
1: ้หรือว่าแค่จิ้นๆกันใน TikTok หรือไงอ่ะ
3: เขาประกาศว่าเขาคบกัน
1: จริงหรอ
3: เป็นการพูดเล่นๆหรือเรื่องจริง
1: มีเสียงให้ฟังไหมวะกลายเป็นประเด็นฮือฮาในโลกโซเชียลเลยทำเอาแฟนๆนะคะต่างพากันยิ้มตามเลยเมื่อพี่หยวนนะคะและพี่ลุงนี่นะคะได้ควงคู่เปิดใจผ่านการไลฟ์สดประกาศข่าวดีตอกย้ำความสัมพันธ์สุดลงตัวขยับสถานะกลายมาเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการ
3: ใช่
1: เรื่องจริง
3: เขาประกาศ
1: โดยไม่ต้องให้เป็นแฟนต้องคาดเดากันอีกต่อไปสำหรับบรรยากาศภายในไลฟ์สดเต็มไปด้วยความน่ารักอบอุ่นละมุนลิ้นนะคะฉันเติมเองคำว่าละมุนลิ้นนะคะละมุนหัวใจนะคะทั้งคู่ได้เผยให้เห็นถึงความสนิทสนมและความเข้ากันได้แบบธรรมชาติเลยนะคะซึ่งการออกมาคอนเฟิร์มสถานะหัวใจครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจและเติมเต็มรอยยิ้มให้กับแฟนคลับที่คอยติดตามและเชียร์ทั้งสองคนโดยมาตลอดนะคะ
3: นี่ไงแต่ถ้าคบกันจริงก็ยินดีด้วย
1: เป็นเรื่องดี
3: เป็นเรื่องดี
1: สวยมักนกตลกมักได
2: ้บ้าเขาก็สวยออก
3: แต่จริงอะจริงๆเขาเป็นคนแบบ
2: คุณลุงน่ารักนะ
1: ฉันว่าเอาตรงเลยป้าเธอฉันว่า
3: สวยในแบบสไตล์น่ารัก
1: ปัจจุบันแล้วอะ
3: และหน้าเด็ก
1: พอโตขึ้นมาแล้วอะ
3: ตัวจริงๆตัวจริงเขาอะเป็นคนน่ารักและหน้าเด็กนะ
1: ฉันว่ารู้ป้าเธอเวลาที่เราอยู่ใครเราสบายใจเราก็อยู
3: ่แต่เราอะไปคุ้นชินคาแรคเตอร์
2: หนูหินไงเราไปติดภาพเขาไง
1: หนูหินอินเตอร์
2: เ
1: ซเลบานเล่าสิ
3: ให้เล่าไหมอย่างเงี้ย
2: เราชอบมากนะพิมพ์ว่าให้เล่าไหมเสร็จโยนโทรศัพท์ทิ้งก็คือไม่ตอบอะไรอีกเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวสักแป๊บนึงก็ส่งข้อความส่วนตัวมาหาเธอพี่อ่องแล้วก็ส่งข้อความส่วนตัวมาหาฉัน
2: ใช
1: ่นะถ้าบาจะพูดแค่นี้แล้วไม่ได้มีอะไรต่อเลยฉันจะเบรกแล้วนะ
2: เบรกเลยเบรกเลยเบรกเลย
1: อารมณ์เสียเบรกก่อน
5: แฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: ประ

0: ชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อแม่ผู้ดิ้นรนส่งลูกสาวไปเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศแต่ลูกกลับหายตัวไปหลังเข้าไปพัวพันกับพิธีกรรมลึกลับของครอบครัวโฮส
1: ลูกน้าหายติดต่อไม่ได้เลย
0: เธอจึงต้องเดินทางตามหาลูกกลับมาโดยไม่รู้ว่าลูกสาวที่กลับบ้านมาอาจไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป Exchange เรียนแลกผี3 ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์

0: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: เขาแค่ลองกระเป๋าเฉยๆเขาไม่ได้
2: ลองกระเป๋าการไม่ได้จะหนี
1: ระด้าเขาลองกระเป๋า
3: คนดูนี่สังเกตตลอดเวลานะ
1: คือ
3: ลองกระเป๋าเฉยๆ
1: ตอนเมื่อเช้าเขาบอกว่าระด้าบ้านไกลสุดคุณผู้ฟังพอสักแป๊บนึงก็บอกว่าระด้าจะต้องไปแล้วหรอบ๊ายบายเขาสะพายกระเป๋าคือเขาจะซื้อกระเป๋า
3: และเห็นอ่องสะพายมาพอดีเลย
2: ใช
3: ่ก็เลยลองกระเป๋าเฉยๆยังไม่ไป
1: ไม่ต้องกลัวนะเซเลบบัตโดยฉันตบออนไลน์ไปแล้วยืนหน้าเขาในมือโทรศัพท์มือถือแล้วตบหน้าไป2ทีแล้วเพราะว่าหายแอปไม่ส่งเรื่องราว
3: บอกเขาสิเล่าสิเล่ามาเล่าสิบอกเซเลบบัต
2: เรื่องอะไร
1: สรุปจะเล่าไม่เล่าถ้าไม่เล่าก็ไม่ต้องพิมพ์ออกจากกลุ่มไปเลย
3: แรงมาก
1: เยอะแล้วเกินเม็ดเยอะแล้วเกินชื่อแก้วมังกรหรอหรือชื่อเซเลบบัต
2: ชอบมากแก้วมังกรเธอถ้าเกิดเจอโน้ตปริศนาเขียนด่าแบบนี้เธอจะว่าไง
1: ไหนอะ
2: เอาผ้ามาตากแล้วขยับผ้าของคนอื่นเป็นเจ้าของราวผ้าเหรอมารยาทมีอะป่ะนี
1: ่พี่หอหรอหรืออะไรอะเอาผ้ามาตากแล้วขยับผ้าของคนอื่นเป็นเจ้าของราวผ้าหรอมารยาทมีหรือเปล่า
2: แล้วสรุปว่า
1: คือไง
2: เจ้าของโพสอะเป็นเจ้าของราวตากผ้านี่นะ
1: อ๋อคือเราเป็น
3: เจ้าของ
1: เราจะเป็นของเรา
2: ใช
1: ่แล้วเราก็เอามาแปะไว้ว่ามีคนมาเอามาตากผ้าในราวเรา
2: ไม่ใครไม่รู้มาเอาโพสต์อิทมาติดบอกว่าเธออ่ะขยับผ้าคนอื่นเธอเป็นคามีสิทธิ์เหรอเป็นเจ้าของราวเหรอ
1: ใช่กูเป็นเจ้าของราว
3: จริงๆเขาเป็นเจ้าของ
2: ใช่เป็นเจ้าของราวว
3: ิแรงเนาะ
1: แล้วไงอีก
2: เจ้าของโพสต์ก็เลยโพสต์เลยบอกว่าใช่ครับผมเจ้าของราวเองมาตากราวคนอื่นแล้วยังเขียนว่าเขาอีกมันยังไงอยู่นะใครกันแน่ครับที่ไม่มีมารยาทนี
1: ่พี่แต่อารมณ์
2: ซึ่งไม่ถ้าเกิดเรื่องราวตากผ้านะฉันมองว่ามันขยับได้นิดๆหน่อยๆป่ะ
1: ก็ขนิดนึงอ่ะ
2: แบ่งๆกันดีก็ถ้าผ้าคุณใกล้แห้งแล้วเราก็อาจจะขยับนิดนึงแบ่งการไง
1: แล้วถ้าเกิดจริงไม่ใช่ราวผ้าของเราแล้วเราจะเอาอะไรมามั่นใจว่าเราไปแปะโพสต์อิทแล้วไม่ใช่เจ้าคนที่เขาไปขยับอ่ะ
3: ตอนแรกอ่ะฉันเข้าใจว่าแบบคนมาแปะเป็นเจ้าของอะไรอย่างงี้นะนี่ก็คือมั่นมาก
1: แล้วสรุปว่าด่าเจ้าของนะ
2: ใช่
3: มั่นมาก
1: แล้วถามว่าไงเป็นเจ้าของราวหรือไง
3: ใช่
2: เป็นเจ้าของราวอ่ะใช่ค่ะ
3: สมมติได้วีน่ะแล้วจะ
1: นี่สมมติเธอด่าอ่ะพูดสิ
3: ทำไมมาขยับแบบเนี้ยเป็นเจ้าของราวหรือไงฮะ
1: ใช
3: ่น่าต่อตึก
1: ขอบคุณนะคะที่แจ้งให้ทราบหนูก็ไม่ทราบเลยพี่ว่าใครเป็นเจ้าของลาวพี่เป็นคนมีน้ำใจมากเลยนะเนี่ยอุ้ย
3: เปลี่ยนไวมาก
1: เปลี่ยนเลยกูเปลี่ยนเลยเห็นไหมล่ะ
2: เราก็ล่าสุดที่เคยที่มีเรื่องผ้าเหมือนกันผ้าซัก
3: อันนี้เขาเอาออกจากเครื่องอะ
2: ผ้าเอาออกจากเครื่องโอ้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
3: แต่ถ้าเป็นฉันก็เอาออกจากเครื่องนะถ้าม
1: ัน
3: เสร็จแล้วฉันก็ต้องซักต่อ
1: ถ้าปั่นแห้งเสร็จแล้วอะรอนั่งรอแล้ว5นาที10นาที20นาทีมึงไม่มาเอาสักทีกูก็ออกห่าเพราะว่าคนรอ
2: ใช้เครื่องต่อเนาะ
1: ถ้าอยากจะปั่นแล้วแช่งั้นซื้อเครื่องเองสิหน
3: อแต่ตอนเนี้ยคนแบบเราอะชอบร้านซักรีดนะรู้สึกว่าดูเหมือนสังคมในนิวยอร์กดีอะ
1: เธอรู้ป่ะเดี๋ยวนี้ร้านลอนดรีในเมืองไทยอะที่เป็นหยอดเหรียญนะเขามีรับพับด้วยนะจ๊ะ
3: เ
1: ขามีรับพับนะจ๊ะเธอเขาปั่นเสร็จแล้วนั่งรอเลยพี่เดี๋ยวหนูอะจะเอาออกจากเครื่องให้แล้วพับใส่ถุงอย่างดีก็ตัวละกี่บาทก็ว่าไปอ่ะเป็นอาชีพที่ดูน่ารักหนาเป็นอาชีพที่แบบดูเป็นลอนดรีสาวแบบลอนดรีอเมริกา
3: ฉันรู้สึกว่ามันดูเก๋ดีเน
1: า
3: ะ
1: กูแน่เดี๋ยวกูทำดีกว่าคอนเทนต์นี้
3: ดูเก๋ดีเนี่ยมีอะไรแปลกๆเยอะเนาะของเราปัจจุบันมี
1: เดี๋ยวนี้บ้านเรามีอะไรเยอะๆเธอกินเจกันปะเนี่ย
2: ไม่กิน
1: ฉันขออนุญาตถามชาวอินเทอร์เน็ต
3: เขาเริ่มกินกันยัง
1: ชาว2-3วันแล้ว
3: 3วันแล้วหรอ
1: เขาล้างท้องกันมาก่อนหน้านี้แล้ว
3: ทำไมกินเจเป็นอย่างเงียบๆดอก
1: ก็มันแพงอ่ะ
4: ผักแพงน้ำท่วม
3: ฉันไม่ผ่านอย่าง
1: เธอจ๋าต้นกำเนิดการกินเจเกิดมาจากที่ไหนใครเป็นคนเริ่ม
3: จีนไหม
1: เพราะว่าเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อวานเนี้ยไปนั่งดูเขาบอกว่าคนจีนแบบ 100% เขาก็ไม่กินเจกันนะ
3: เ
1: ขากินมังกันนะ
3: แล้ว
1: ฉันเข้าใจถูกไหมเธอเพราะว่าฉันก็กินตามกระแสอาจารย์พูดตรงๆล่ะ เหมือนกับว่าเออกิน3วันกิน3วันเพื่อแบบว่าทำให้แบบว่าร่างกายของเราดูแบบ
3: ผ่องใสAI
2: บอกว่าตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงเทศกาลกินเจมีต้นกำเนิดจากประเทศจีนโดยมีความเชื่อผสมผสานระหว่างลัทธิเต๋าและพระพุทธศาสนานิกายมหายานการรำลึกถึงวีรบุรุษชาวฮั่นเกิดขึ้นเพื่อไว้อาลัยและรำลึกถึงชาวจีนกลุ่มหงี
1: กลุ่มอะไรนะกลุ่มอะไรนะ
3: หัวท้วง
2: หงีหัวท้วงหงีหัวท้วง
1: เออ
2: ขออภัยค่ะชาวจีนกลุ่มหงีหัวท้วงหรือชาวฮั่น9คนที่ลุกคือขึ้นต่อต้านและพยายามกอบกู้ราชวงศ์หมิงจากการปกครองของชาวแมนจูจนถูกประหารชีวิตผู้คนที่รอดชีวิตจึงนุ่งขาวห่มขาวและงดเนื้อสัตว์เพื่อไว้ทุกข์เป็นเวลา9วัน9คืน
3: อ๋อจุดเริ่มต้น
1: มันเป็นแบบนี้ใช่ไหม
3: 9วัน9คืน
2: แต่ต้นกำเนิดในประเทศไทยเนี่ยเริ่มชัดเจนในหมู่ชาวจีนอพยพไงล่ะก็คือว่าชาวจีนหกเกี้ยนและแต้จิ๋วที่อพยพเข้ามาทางใต้ก็คือจังหวัดภูเก็ต
1: นี่ไงก็ที่เขาเลยนั้นเทศกาลกินผักอ่ะ
3: มันเกิดเหตุการณ์เขาบอกว่าคณะงิ้วหกเกี้ยนมาเปิดการแสดงแล้วเกิดโรคระบาดอหิวาก็เลยพากันกินเจถือศีลกัน
2: แก้บนและปัดเป่าโรคภัยไงล่ะ
3: สมัยก่อนเอาจุดเริ่มต้น
2: อ๋อไม่น่าล่ะ
3: ภ
2: ู
3: เก
2: ็
3: ต
2: ภูเก็ตก็เลยว่าอะไร
1: ยิ่งใหญ่ตอนนั้นยิ่งใหญ่เขาถือศีลกินผัก
3: ใช่
1: ใช่ไหมคะคุณถือศีลกินผักนะคะ
2: ข้าวโพดทอดอร่อยช่วงกินเจ
3: อ๋อแล้วปีนี้เขาจัดไปแล้วหรอที่ภูเก็ตอ่ะหรือว่าไม่ได้จัด
1: จัดแล้วจัดแล้วเมื่อวานเขาเริ่มแล้วเมื่อวานเขาเริ่มแล้ว 2-3 วันแล้ว
2: ภูเก็ตเขาจัดยิ่งใหญ่ทุกปี
3: ใช่
1: ใช่งานใหญ่เลยเธอเทศกาลเนี่ยที่พันบอกไงถือศีลกินผักน่ะ
3: โอ้แต่ว่าปีนี้เหมือนข่าวไม่นำเสริมเพราะว่ามันมีข่าวแบบน้ำท่วม
2: น้ำท่วมอะไร
3: เราก็เลยรู้สึกว่าในข่าวต่างๆเลยไม่ได้เสนอเทศกาลกินเจ
1: ภูเก็ตหาดใหญ่คนจีนเยอะมากค่ะ
2: แล้วเขาจะมีแบบว่าล่างทรงอะไรอย่างเงี้ย
3: มาทรง
2: เนี่ยแล้วก็
1: มีจีนยุคเก่ากับจีนยุคใหม่ค่ะพี
3: ่แล้วจีนยุคใหม่เขากินเจไหม
1: ไม่กินหรอกเด็กๆอ่ะ
3: อ๋อแต่ถ้าคนแบบผู้ใหญ่ในจีนเขาคงยังกินอยู่มั้ง
1: ก็ใช่
3: ใช่ไหมที่จีนอ่ะ
1: แต่ว่าเทศกาลที่เห็นชัดเจนเลยที่คนจีน 100% คือไหว้เจ้าตรุษจีนอะไรอย่างเงี้ยเป็นวันปีใหม่ของเขาไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่มาทรงที่ภูเก็ตดีๆนะแต่ละคนผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็หล
3: ่อ
1: เธอเวลาเขาเจาะปากเอามีดแทงปากเขาเจ็บไหมอ่ะ
3: นั่นน่ะดิแต่มาทรงผู้หญิงก็มีใช่ไหม
1: มี
3: มาทรงผู้หญ
1: ิ
3: ง
1: แต่มาทรงผู้ชายหล่อเนี่ยเธอดูสิ
3: เออแล้วมาทรงผู้หญิงก็สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ย
1: อยากตั้งโต๊ะเลยอ่ะมาบ้านเลย
3: อ๋อรับภูเก็ตเขาจัดกันไปเมื่อวันไหนเธอ
1: เมื่อวานก่อน
3: มันถ้ากับวันเสาร
1: ์เพราะว่ามีพี่สาวอยู่ที่ภูเก็ตเลยมีพี่สาวมีคนรู้จักอยู่ที่ภูเก็ตเลยเขาก็จะตั้งร้านคือหน้าร้านเป็นโอนทาวคือในเมืองเนี่ยเขาจะมีร้านอาหารมีบ้านคนเลยใช่ไหมเขาจะมาตั้งโต๊ะไหว้แล้วเขาก็จะมีมาส่งเดินมาใช่ไหมเขาก็จะมาแบบอวยพรแล้วก็หยิบของในตะกร้าอะไรให้แล้วก็อวยพรอะไรอย่างเงี้ยจ้า
2: อ๋อนี่ไงนี่ไงมาส่งนี่ไงเธอ
3: ซึ่งแต่ละปีอ่ะมาส่งเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไหมหรือว่า
1: คนบางคนเป็นคนเดิมเลยเขาจะส่งคนเดิมเลยสมมติว่ามีน้องผู้หญิงคนนึงพี่ผู้หญิงคนนึงละกันเขาก็จะเป็นเทพเรียกว่าอาม่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีตะกร้าคือของเป็นหูเป็นอะไรให้ไปแล้วเขาก็จะมาที่โต๊ะไหนเขาก็จะมาอวยพรนะ
2: เธอแต่ที่เอาอะไรเสียบปากเสียบหน้าเสียบอะไรน่ากลัว
1: ขออนุญาตถามอีกหนึ่งเรื่องได้ไหมฮะคุณผู้ฟังว่าทำไมเวลาที่เขาเข้ามาส่งเขาจะต้องเอามีดมาแทงปากเอาเข็มมาแทงปากหรือเดินลุยไฟ
3: ทุกคนเลยนะ
1: อันนี้คือถามเพื่อเป็นความรู้ฮะอยากสอบถาม
3: มาส่งหน้าตาดีทุกคนเลยนะผู้ชายอ่ะ
1: ใช่
3: เนาะ
1: มันยุคใหม่มันเปลี่ยนไปแล้วง่ายเธอ
3: เออ
1: เข้าใจปะ
3: แบบตอนเราเด็กๆก็จะเห็นว่าไม่ได้หน้าตาดี
1: มีขนมโตเกียวเจไหมคะส่วนผสมเป็นแป้งลูก
2: ใช่ไม่ได้
1: คุณผู้กด ช่วงเทศกาลกินเจเคยโดนแทงปากบ้างไหมครับ
3: เขาไม่อยากรู้ไอ้ที่เสียบเขาเสียบจริงใช่ไหม
1: เสียบจริง
2: บอกนี่ให้เธอการที่มาทรงใช้มีดหรือของมีคมแทงปากหรืออวัยวะต่างๆในพิธีกรรมเช่นเทศกาลกินเจมีเหตุผลสำคัญตามความเชื่อและประเพณีดังนี้ 1. รับเคราะห์กรรมแทนผู้ศรัทธาเชื่อว่าเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์เพื่อรับเคราะห์กรรมโรคภัยไข้เจ็บหรือสิ่งไม่ดีต่างๆแทนผู้คนที่เลื่อมใสและผู้ที่ถือศีลกินเจแสดงตัวตนและอิทธิฤทธิ์ของเทพเจ้าเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่ามีเทพเจ้ามาประทับร่างและพลังของเทพเจ้าเนี่ยจะปกป้องไม่ให้ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บหรือเจ็บปวด
1: นี่แกผู้ฟังน่ารักมากเลย
3: ม
1: ี
3: คนฟังส่งมาบอกว่าบางคนนะที่เป็นม้าทรงอ่ะตอนแทงเสร็จอ่ะไม่มีแผล
1: เลือดไม่มีเลือดไม่มีแผล
2: ใช่ใช่ใช
1: ่เป็นสัญลักษณ์ของการรับเคาะแทนครับเหมือนเป็นการแสดงการรับเคาะแทนพี่บุโกะตอบหน่อยครับโดนแทงไม่ใช่แค่เทศกาลกินเจค่ะทุกเทศกาลก็โดนแทงได้ค่ะสำหรับพี่นะ
4: แฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: าเดินทาง1ถุงกอล์ฟอีก1ภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายๆ
0: สัมภาระเยอะขนาดเนี้ยไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปสนิทไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า EFM

0: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: เซเลบบาร์นะฮะไม่มีสิทธิ์พูดเรื่องราวและแสดงความคิดเห็นในช่วงเบรกสุดท้ายนี้นะฮะไม่ต้องพิมพ์อะไรทางนั้นเพราะว่าเป็นการหย่อนแล้วหายไปเลย
2: เธอเรื่องนี้ล่าสุดเนี่ยเขามีการทำสถิติของ Guinness Book
1: แพงกิ้งเหรอ
2: เออคนที่แพงได้นานที่สุดเธอกลับกลายเป็นใครรู้ไหม
1: คุณยายเหรอ
2: คุณยายอายุ61
3: หุยเก่งจังเลยยาย
1: แพงกี่ชั่วโมง
2: แพงนานถึง5ชั่วโมง
1: ขอโทษนะสวัสดีค่ะยาย
2: 2นาทีก
1: ็นี่ไง
2: นาทีก็เหนื่อยแล้ว
1: ฮอลลีวูดเอาไปทำละคุณยายวรนา
3: ว้าว
1: เพราะวัดชีสามารถที่จะ
2: แผลงได้5ชั่วโมง
3: แล้วแผ
1: ลง
3: แล้วตอนใครตะขาบอ่ะแผลงอยู่นะ
1: ได้ยิน
3: นะนั่นไม่ใช่ท่าใครตะขาบค่ะ
1: แผลงไง
2: ไม่ใช่
1: ไม่ใช
2: ่ชื่อคุณดอนน่าจีนสไวน์คุณยายมีลูก5คนนะคะและเป็นคุณย่าของหลานอีก12คนจากเมืองเวลลิงรัฐแอลเบอร์ตาประเทศแคนาดา
1: อ๋อแคนาดา
2: เขามีสถิติใหม่นะคะอันเนี้ยแข่งขัน5ชั่วโมงเธอเก่งจังเลยทำได้ยังไงอ่ะ
1: แล้วยายได้เงินรางวัลเท่าไหร่อ่ะเขาบอกมา
2: ไม่ได้บอกแต่นี่คือชนะไงก็มีแบบรายชื่อลงบันทึกใน Guinness Book เธออ่ะเล่าบอกว่าจุดเริ่มต้นแพลงเกิดขึ้นคือ15ปีก่อนประสบอุบัติเหตุในโรงยิมข้อมือหักต้องใส่เฝือกไม่สามารถวิ่งหรือออกกำลังกายได้ตามปกติเธอก็เลยฝึกแพลงในช่วงแรกเนี่ยสามารถทำได้ 1-2 นาทีก็แบบปกติทั่วไปโดยตั้งใจว่าทำไปเรื่อยๆระหว่างรอให้ถอดเฟือกกลับกลายเป็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นชื่นชอบเลยฝึกต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้ทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมการแพลงได้เลยไม่ว่าจะเป็นวางแผนการสอนตรวจงานนักเรียนส่งข้อความอ่านหนังสือส่งอีเมลหรือแม้แต่โทรศัพท์พูดคุยกับหลานถ้าเกิดสามีอ่ะมีอายุ63ปีชื่นชอบออกกำลังกายเช่นกันเปิดภาพยนตร์ดูเธอก็จะสามารถนอนแพลงบนพื้นดูหนังไปด้วยได้เลย
1: ซึ่งคุณยายนะคะแพลงนี่นะฮะวันละประมาณ2ชั่วโมงต่อวันอยู่แล้วค่ะ
2: คุณพระ
1: ใช่ฮะเนี่ยผสมประสานกับการออกกำลังกายกับกิจกรรมแล้วก็กิจวัตรประจำวันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
2: หุยแต่คุณยายอายุ61แต่ดูหุ่นคุณยายดิ
3: ลดว่ะแกแพงหนึ่งนาทีฉันก็ห่วยแล้วนะ
2: ใช่จับเวลาแล้วรู้สึก30วิมันนานมากหนึ่งนาทีอ่ะใช่
1: ฉันจะบอกเลยนะพอฉันเห็นคุณยายแพลงกิ้งแบบนี้ได้แล้วดิฉันก็จะมีการคัดคนมาแฟนมีหอยกระป๋อง
2: ให้แพลงเหรอ
1: ให้ก่อนที่จะคัดเพราะคนมาดูเราเยอะแน่นอน เราจะให้แพลงก่อนแพลงก่อนว่าคุณจะสามารถที่จะเข้าแก๊งป๋องป่อยเราได้เปล่านะฮะซึ่งสรุปแล้ว
2: ยังดูไม่แก่เลยเนาะ
1: แกเดี๋ยวนี้ไม่มีใครแก่60
2: แล้วเ
1: ออ60ไม่แก่อย่ามาเรียกยายเรียกป้าเรียกลุงเรียกอะไรไม่ได้
2: ดูหุ่นดิ
3: เออนี่ไงคุณดอนน่าใช่ไหม
2: ใช่
1: ผัดฉาซูชิบอกว่าสอกไม่ด้านใช่ไหมคะเขาก็มีผ้ารอง
2: เขามีผ้ารอง
1: ว่าคนที่เขาจะออกกำลังกายอะไรแบบนี้เขาก็ต้องมีหาอะไรมาช่วยเป็นส่วนผสมสิ
2: โอ้แต่สุขภาพดูแข็งแรงดูกล้ามเด็ดดูกล้ามกล้ามคุณยายอะแข็งแรง
1: ยายตัดฟืนด้วยว่ะแกยายตัดฟืนด้วยว่ะ
3: แก5ชั่วโมงไม่ใช่เรื่องธรรมดานะสา
2: ใช่ดูกล้ามแขนเขาดิ
1: แกยายอย่าเอาพี่สาวอย่าเรียกพี่อย่าเรียกยายพี่สาวพ.ส.เนี่ยดูสิ
2: เออแต่ฉันอยากรู้ว่าเขาได้เงินไหมวะ
1: ได้อยู่แล้วไม่เขาจะมาทำทำไมตั้ง5ชั่วโมง
3: ใช่
1: บ้าบอคอแตก
2: หูกล้ามแบบเส้นขึ้น
3: เส้นเลือดเส้นเลือด
2: กล้ามแบบเป็นนักกล้ามได้เลยอ่ะ
3: นะคะ
1: ดูสิดูหุ่นสิเอล20คุณยายวรนาถ
2: คุณยายวรนาถ
1: ตัวจริงสาขาแคนาดาเนี่ยฉันอายุ85แล้วจ้ะนี่
3: อ่ะค่อยๆนะใครที่อยากจะฝึกแพลงก็ค่อยๆฝึกไป
1: คุณผู้ฟังของเราไม่มีทางหรอกค่ะที่จะฝึกแพลง
2: ค่ะเขาไม่ปวดฉี่หรอ
1: เขาส่วน
3: จริงอ่ะจริงนะตั้ง5-6ชั่วโมงนะ
1: ฉันว่าเขาใส่ จะว่าใส่แผ่นพืชก็ไม่ได้เพราะว่าชุดมันดูบาง
2: ไม่ได้ใส่
1: งดดื่มน้ำไง
2: ก็ไม่กินน้ำเลย
1: เออ5ชั่วโมง
3: นะครับเอาล่ะก่อนจากการวันนี้วันหยุดนะจ๊ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายพิเศษเฉลิมมหานครขั้นที่1 21ด่าน4รัฐขั้นที่2 32ด่านอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ด10ด่านนะครับก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึง 5:59
2: ใช่ค่ะถึงเที่ยงคืน
3: อ่ะเที่ยงคืน
2: น
3: ะค่ะ
2: พรุ่งนี้ขึ้นทางด่วนได้เลย
3: ใช่ขึ้นได้เลย
2: เป็นที่วันนี้วันหยุด
3: นะครับ
2: ปวดอะไรก็ปล่อยออกแบบงานไฮร็อก
3: ไม่ได้สิ
2: เขาออกปวดแล้วห้ามแล้วต่อไปถ้าปล่อยอะไรออกมา
3: เราก็ไม่ใช่จะมาทำตัวเหมือนคอนเสิร์ตในล่าสุดไง
2: อ
3: ี
2: เนาะอ
3: ีมากเลยอ่ะ
1: พี่ชัยบอกไง in your eye plat plat plat plat เต้เต้เต้เต้เต
3: ้งงมากนะครับ
1: แล้วจริงนะเพราะว่าพอกลับไปดูอ่ะคนแชร์กันเยอะมากเลยว่าอีหลุมนั้นขี้เป็นก้อนแล้วคนบางคนก็คือแบบเต้นอยู
2: ่เหยียบด้วย
1: แพลดนึกว่าเนื้อทำไมรู้ไหม
3: อี
1: ว้ายมันซิกุยท้าเจมนี
3: ่น่ากลัวมาก
1: เขาใส่ป้ามันไม่ได้
2: เหยียบด้วยอ่ะ
3: นะครับเอาล่ะวันนี้ enjoy วันหยุดนะคุณผู้ฟังไม่ไปไหนก็ฟัง FM ได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับมีเพลงให้ฟังด้วยนะครับอย
2: ู่
3: เป็นเพื่อนกันกับเราดีเจทั้งหมดเลย
2: แล้วก็ติดตามได้ใหม่พรุ่งนี้8โมงเป็นต้นไปนะจ๊ะ
3: ขอบคุณด้วยครับนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทางประกันรถประกันเดินทาง
1: โอเคล่ะไปแล้วนะจ๊ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะวันนี้ไปละ
4: สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิ
7: ดถ
6: ึ
7: ง
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคต

0: โลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน EFM Fandom Live
2: มิงมิงเนจูนสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า School of Love โรงเรียนสอนรักทุกภารกิจจะสอนให้หมิงเนฟรู้จักกับคำว่ารัก
3: โลเคชั่นที่2คือห้องสมุดนะครับสถานที
4: ่
3: ส่งเสียงไม่ได
5: ้เรียกว่าคุณต้องทายคำอีกฝ่ายโดยการอ่านปากคนหนึ่งใบ้คนหนึ่งทายแล้วก็สลับกัน
2: มาเริ่มเลย
4: Love you baby
2: เย
4: ้แมงกินฟันละ
5: โอ้โห
4: ใช่เป็นแฟนกันนะPEN ปากกา
6: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: รวมส่งความฟินด้อยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีค่ะเจ้าจ้าสวัสดีค่ะคุณยาวพวกเราฟังนะฮะขนาดนี้ทุกคนกำลังฟัง EFM 94ทักอารมณ์ดีเอ็นดีทุกแล้ว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
2: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชสักครู่มาติดตามค่ะ
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอ
8: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: เร่งรีบตองนี
11: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิ
11: และอื่นๆ
10: รวมกันเป็น
11: ยาหอมเทพประจิตตรา5หมา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจ
11: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
10: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพประจิตตรา5หมา
11: อมแล้วชื่นใจ
12: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
13: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
12: มาเตรียม

0: พร้อมกัน
1: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธกส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธกส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: เมื่อเช้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการดูแลป่าไม้และดินตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักนำทางในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีรัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวทางมุ่งแก้หนี้ครัวเรือนเพิ่มผลผลิตภาพขออภัยค่ะเพิ่มผลิตภาพแรงงานและนำเทคโนโลยีใหม่มาเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นางสาวรดิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าวันนี้นายเอกนิติธันตภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมร่วมเวทีเสวนาเฉพาะประเทศไทยกับผู้บริหาร IMF และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจในการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลก2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยประเด็นหารือสำคัญได้แก่การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและภาคธุรกิจรวมถึงผลกระทบจากสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ยังเตรียมแลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อุปสรรคทางการค้าราคาพลังงานที่ผันผวนพร้อมส่งเสริมการใช้ AI และระบบการเงินดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยทั้งนี้รัฐบาลมองว่าเวทีดังกล่าวเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติโดยการหารือครั้งนี้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงนโยบายยังไม่มีการประกาศมาตรการใหม่ของรัฐบาลที่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: คู่มือสุขภาพวันนี้ติดตามเรื่องการนอนกรนในเด็กส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้างติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
6: คู่มือสุขภาพ
7: จากการศึกษาการนอนกรนในเด็กพบว่า 20% ของเด็กที่นอนกรนมี 7-10% ที่นอนกรนทุกคืนเด็กหลายคนที่นอนกรนนั้นมีสุขภาพดีแต่ประมาณ 2% พบมีปัญหาขณะหลับและมีปัญหาในการหายใจสำหรับผู้ปกครองควรเฝ้าระวังบุตรหลานว่ามีการนอนกรนอย่างไรถ้าสงสัยหรือมีปัญหาบางอย่างที่ผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคนอนหลับซึ่งเราจะทราบว่าการนอนกรนของลูกเป็นชนิดรุนแรงหรือไม่มักมีอาการดังต่อไปนี้การนอนหลับในท่าที่ผิดปกติกรนเสียงดังและกรนเป็นประจำสังเกตเห็นการหยุดหายใจขณะหลับเป็นระยะเวลาสั้นๆตามด้วยเสียงกรนหายใจหอบหรือตื่นระหว่างกลางคืนเหงื่อออกมากขณะหลับมีปัญหาในการเรียนมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมนอนกระสับกระส่ายปลุกตื่นยากหลังตื่นนอนอยากนอนต่อปวดศีรษะในเวลากลางวันหรือปวดศีรษะหลังตื่นนอนอารมณ์หงุดหงิดง่ายโมโหง่ายขณะเรียนหนังสือสมาธิสั้นและซนกว่าปกติและปัสสาวะรดที่นอนหากมีอาการตามที่ต่อมาควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ารับการรักษาที่ถูกวิธีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
8: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล่าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราชพระเกียรติก่อก้องนครราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: รัฐบาลเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี 2570 สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งที่สำนักงานศัสดีอำเภอหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
12: ทศวรรษ1ผ่านพ้นคืนวันพระดำริก่อคุณอนันต์เลิศล้ำสรรพกิจสารพันเกื้อสุขเสมอนาน้อมระลึกพระคุณค้ำร่มเกล้าชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
13: อย่ากลัวที่จะล้มแต่จงกลัวที่จะไม่ลุก
14: Inspiration
11: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
15: ้ EFM Playlist of the Week
16: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
17: Number 6

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cable ครับ

ผ่านโบกี้ไลออนมาทักทายคุณผู้ฟังนะครับ 10:16 นาทีสวัสดีครับสวัสดีวันอังคารนะฮะดีเจเคเบิลมาแล้ววันอังคารที่13ตุลาคมแน่นอนวันนี้วันหยุดนะครับสบายสบายอยู่บ้านกันดีกว่าเพราะว่าดูจากฝุ่น PM 2.5 แล้ววันนี้เนี่ยฝุ่นค่อนข้างหนัก

วันนี้วันหยุดนะครับแน่นอนว่าทางด่วนฟรีทั้งหมด3สายในกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านด้วยกันวันนี้ขึ้นฟรีไปเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
1: แต่โต๊ะทำงานเทิร์นโปรเมื่อคืนนี้นะครับเราพูดคุยกันถึงเรื่อง Job Gen Z นะฮะชวนน้องๆ Gen Z มานั่งพูดคุยกันแล้วก็แน่นอนชวนพี่มาตูมนะฮะจาก Jobs DB by Six มาให้คำแนะนำน้องๆด้วยใครที่เพิ่งเรียนจบหรือว่ากำลังหางานอยู่นะครับไปฟังย้อนหลังกันได้ YouTube A-Time ของเราใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
4: สวัสดีวันอังคารอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเพราะร่างกายที่แข็งแรงคือพื้นฐานของทุกอย่างในชีวิตนะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คาชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: พุทโธพุทโธครับพรุ่งนี้มาอัปเดตชีวิตกันหน่อยนะคุณผู้ฟังว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรที่มันหนักใจอยากจะระบายอยากจะเล่าให้ใครฟังสักคนหนึ่งนะครับพื้นที่ตรงนี้เปิดกว้างให้คุณนะครับที่เบอร์02-665-8373หรือว่าส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ Facebook ของเราก่อนได้นะครับ EFM Station พรุ่งนี้เจอกัน 3:00 ถึง 5:00 กับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยเสน่ห์ต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
2: EFM New Release กับคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเมื่อกี้นี้เปิดเพลงคาตาของนูนิวนะครับมีแฟนๆบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับฟังก่อนทานข้าวเที่ยงทานข้าวเที่ยงอร่อยเลยนะฮะมีเมนูส่งเข้ามานะมีส้มตำแซ่บๆแล้วก็ผัดกะเพรานะครับรวมไปถึงมีอีกหลากหลายเมนูเดี๋ยวค่อยๆอัปเดตกันไปนะครับแต่ว่า1เพลงใหม่แนะนำวันนี้เนี่ยเป็นเพลงเก่าเล่าใหม่นะครับจากวงเมอร์คุณผู้ฟังขึ้นใจนะครับก่อนหน้านี้ขึ้นใจเนี่ยฟีเจอริ่งกับแบ็คฮาร์ดเนาะแต่ว่ารอบนี้วงเมอร์ชวนมิลินะฮะมาฟีเจอริ่งด้วยแล้วก็ทำเพลงทำดนตรีใหม่ด้วยนะครับฟังเวอร์ชันนี้พร้อมกันขึ้นใจเมอร์มิลิฮะ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับมีเมนูข้าวเที่ยงเริ่มทยอยส่งเข้ามานะครับบอกว่าวันนี้วันหยุดค่ะเดี๋ยวจะไปทานชาบูชาบูเลยเนาะแล้วก็มีข้าวผัดปูร้อนๆสักจานไหมครับดีเจน่าสนใจเหมือนกันนะครับส่วนผมเนี่ยเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังลองหนึ่งเมนูดังใน TikTok นะครับก็คือไวไวต้มโครงเนาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเสร็จแล้วเขาเนี่ยให้เอาต้นหอมคุณผู้ฟังไม่ใช่ต้นหอมซอยนะฮะต้นหอมแบบทั้งต้นใส่เข้าไปแล้วก็ต้มไปด้วยนะครับเมื่อวานผมลองแล้วใช้ได้เลยวันนี้ใครอยากจะลองเมนูอะไรใหม่ๆไวๆต้มโค้งแล้วก็ใส่ต้นหอมไปทั้งต้นอร่อยใช้ได้เลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kabun ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่ที่

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
1: ์กรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: EFM Playlist of the Week. Chant of the Week.
1: Number one.

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะจังหวัดปราจีนบุรีเร่งกำจัดขยะหลังน้ำลดขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีส่งกลิ่นเหม็นเร่งแก้ปัญหาด่วนสักครู่มาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไทยเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาซี

0: มช่วยย่อยแก๊สซีม
1: วันนี้13ตุลาคม69สภาพบรรยากาศในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรียังพบว่าถนนบางสายยังมีน้ำท่วมขังแต่รถเล็กสามารถจอดขออภัยค่ะแต่รถเล็กสามารถสัญจรไปมาได้แล้วแต่ถนนทางเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองปราจีนบุรีกับอำเภอศรีมหาโพธิ์ถูกน้ำกัดเซาะจนถนนพังไป1ช่องการจราจร2จุดนอกจากนี้หลังน้ำลดยังคงพบกองขยะวางอยู่ตามสะพานริมถนนอยู่จำนวนมากนายธนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเรียกประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการขยะในพื้นที่อำเภอต่างๆนำรถบรรทุกพร้อมกำลังคนเข้าขนย้ายขยะในแต่ละพื้นที่ไปดำเนินฝังกลบเป็นการด่วนขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีกลิ่นเน่าเหม็นจนปลาในแม่น้ำขาดออกซิเจนรัฐบาลเร่งช่วยเหลือ828โรงเรียนใน29จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเร่งสำรวจความเสียหายซ่อมแซมอาคารเรียนและฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนและครูคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: ร้อยเอกหญิงพัทรารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลได้มีการกำชับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.เร่งช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านงบประมาณการซ่อมแซมอาคารสถานที่และการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อลดผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียนให้มากที่สุดจากการติดตามสถานการณ์พบว่ามีโรงเรียนในสังกัดสปท.ประสบอุทกภัย828แห่งในพื้นที่29จังหวัดโดยได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว668แห่งละ 35,000 บาทเพื่อบรรเทาความเสียหายและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะเดียวกันสปท.เร่งสำรวจความเสียหายของอาคารโรงเรียนและโครงสร้างพื้นฐานโดยเน้นความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยเป็นสำคัญพร้อมประเมินความจำเป็นด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมและฟื้นฟูโรงเรียนให้พร้อมใช้งานนอกจากนี้ยังได้ประสานนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้รัฐบาลยืนยันจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยและให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่31นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันนวมินทรมหาราชติดตามได้กับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
3: ทหารมาแล้ว
4: นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่31นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานจำนวน60นายร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีณภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีนักศึกษาวิชาทหารร่วมบริจาคโลหิตได้ปริมาณโลหิตรวม 24,000 ซีซีเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานแนวทางพระราชดำริทำความดีเพื่อสังคมและส่งต่อคุณค่าแห่งการให้แก่คนรุ่นต่อไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สิบสามตุลาคมวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ทศวรรษ1ผ่านพ้นคืนวันพระดำริก่อคุณอนันต์เลิศล้ำสรรพกิจสารพันเกื้อสุขเสมอนาน้อมระลึกพระคุณค้ำร่มเกล้าชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: ไม่มีฝนตกตลอดไปเหมือนไม่มีความทุกข์ไหนอยู่กับเราไปตลอดกาล
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

ฟังกันยาวๆ6เพลงต่อเนื่องนะครับเป็น6เพลงที่ตั้งใจเลือกให้มันเข้ากับวันหยุดแบบนี้เริ่มต้นไปด้วยอยากอินเพลงรักซีซั่น5 No One Else นะครับมีน้ำผึ้งพระจันทร์เจสเซตเตอร์มันคือความรักจากพี่ลุลานะครับรถคันเก่าอะตอมชนะกันอายจากพี่สิงโตแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยอยากให้เธอลองจากมัสเคทเทียร์นะครับ 11:31 นาทีชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับแน่นอนวันหยุดแบบนี้หาซีรีส์สนุกๆดูกันยาวๆน่าจะฟินน่าดูนะครับ1เรื่องแนะนำจากวันดีออริจินอลครับเรื่องคลึงคุณผู้ฟังครับซีรีส์ที่จะพาคุณผู้ชมนะครับดำดิ่งสู่โลกแห่งอำนาจความลับแล้วก็ทุนสีเทานะครับเป็นซีรีส์เรื่องใหม่จากวันดีออริจินอลครับถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้การแก้แค้นท่ามกลางโลกอันตรายที่เต็มไปด้วยเบื้องหลังซับซ้อนนะครับเรื่องราวเป็นอย่างนี้ก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าหัตถาคุณผู้ฟังต้องเข้าไปพัวพันกับโลกมืดนะครับพร้อมกับนำศาสตร์เล่นลับเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้แล้วก็แก้แค้นนะครับยิ่งเธอใกล้เป้าหมายเท่าไหร่ความจริงก็ที่ถูกปิดไว้เนี่ยมันจะยิ่งเผยมาทีละนิดนะครับตอนนี้ผ่านมา5 EP แล้วเดี๋ยวคืนนี้ EP ที่6นะครับใครยังไม่ได้เก็บทั้ง5 EP เนี่ยดูย้อนหลังก็ได้ผ่านวันดีนะครับเรื่องนี้เนี่ยเล่นโดยน้องชาเลตวาสิตาเทศไมรอนพี่เอกธเนศแล้วก็มีดร.พลังด้วยนะครับติดตามเรื่องคลึงกันได้ทุกคืนวันจันทร์และอังคาร20:30 นะครับทางช่องวัน31รวมไปถึงดูย้อนหลังกันได้นะครับแบบอันคัตเวอร์ชั่นที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้น

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
1: EFM Fandom Life นะครับสัปดาห์นี้เราต้อนรับบอสและก็ตรงๆนะครับจาก New The Series ใครอยากจะเขียนแฟนฟิกชันให้กับทั้งบอสและก็ตรงๆนะครับเข้าไปใน X ของ EFM Station ได้เลยแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆนะครับอยู่หน้า X ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับทำตามได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกับตรงๆแล้วก็บอสเดี๋ยววันพฤหัสครับ20:40นะฮะโทรมาลงทะเบียนที่เบอร์02-658-3733เจอกันนะครับกับอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: หนูไปเดทกับคนแปลกๆตอนที่เราเริ่มรู้จักกันเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนเกิดน้ำท่วมถ้ามาหาเราหน่อยเฮ้ยใจเย็นน้ำท่วมถ้าเธอไม่มาเราจะไม่คุยเลยนะเราไม่ได้พิสวัสเขาแต่เราอยากรู้ว่าเออไปก็ได้หนูก็นั่ง BTS ไปถึงนู่นปุ๊บถึงที่ไหนแล้วเฮ้ยเธอมารีดเสื้อให้เราหน่อยได้ไหมอ่ะไปรีดเขาก็มารับไปคาเฟ่กันก่อนไหมแต่มันแพงมากเลยมันแพงมาก
4: ตอนนี้แชทถามว่าหล่อไหมอ่ะ
3: คือเขาใส่คอนแทคเลนส์ตาแป๋วอ่ะหนูก็บอกมันว่าเธอเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้คิดกับเธอแบบนั้นก็โอ้โหหนูเธอแม่งทำเราเสียเวลามากเลยเออก็ดีแล้วมันก็ลุกไปเลยก่อนมาไปบอกอย่าเอาเราเอาไปนินทาใครนะเว้ยกูไม่นินทากับเพื่อนหรอกเจอกูแน่พุทธพุทโธ
5: โดนแล้วไอตีตาแป๋ว
6: ตาแป๋วถ้าได้ฟังนะคะตาแป๋วโทรมาอินบ็อกซ์มาได้นะเราจะฟังความสองข้าง
4: ทั้งหลายทั้งมวลนะสองคนนี้เหมาะกัน
1: พุทธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: อังคารคุณปองเอ็กซ์คืนนี้ต้อนรับคุณหมอบอมนะครับดร.วิสนะครับเดี๋ยวติดตามกันได้2ทุ่มถึง4ทุ่มแล้วก็แน่นอนใครอยากจะโทรเข้ามาเล่าประสบการณ์หลอนๆที่เคยเจอมาหรือว่าเป็นเรื่องคนอื่นก็ได้นะครับโทรเข้ามาเล่ากันได้ที่เบอร์02-65-8373แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของเรานะครับผ่านทาง EFM Station ใน Facebook เนี่ยคุณ Inbox เข้ามาได้เลยนะครับแล้วคืนนี้เจอกัน2ทุ่มถึง4ทุ่มกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
2: อังคารคลุมโปง
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับวันนี้หมดเวลาของเบิร์นแล้วนะครับขอบคุณทุกเพลงแล้วก็ทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะครับพรุ่งนี้เจอกัน10โมงถึงเที่ยงเหมือนเดิมขอให้เป็นวันหยุดพักผ่อนที่ดีของทุกๆคนนะครับพรุ่งนี้เจอกันจ้า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
5: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยน

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Lightฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
2: โอเค let's go สวัสดีค่ะ hi guys พวกเรา just mini กันนะคะขณะนี้กำลังฟัง EFM 94
3: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวค่ะ
2: อีย
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้
4: อ EFM News EFM News EFM NewsEFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกกบุตรค่ะชุมชนชาวมอญ200ครัวเรือนริมน้ำเพชรบุรีถูกน้ำทะเลหนุนสูงบวกน้ำจากเขื่อนเพชรเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างสักครู่มาติดตามค่ะ
7: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีพบว่าพื้นที่หมู่3ชุมชนชาวมอญวัดบางลำพูตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีได้รับผลกระทบจากระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประมาณ200หลังคาเรือนเพราะน้ำทะเลหนุนสูงบวกกับปริมาณน้ำในเขื่อนเพชรก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องกว่า7ชั่วโมงส่งผลให้มีน้ำท่วมหลายแห่งส่วนอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ9ตำบล46หมู่บ้านน้ำลดลงจนเกือบเป็นปกติแล้ว

0: ชาชนในพื้นที่เล่าว่าเป็นน้ำท่วมที่หนักสุดในรอบ30ปีกองทัพไทยจัดรถยนต์อเนกประสงค์ทางยุทธวิธีพร้อมพลขับสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อรับส่งประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านฟอร่าวิลหมู่บ้านคาริเบียนโฮมและชุมชนใกล้เคียงที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมสนับสนุนการเดินทางของชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าจะไปตรวจรักษาโรคดูแลสุขภาพของประชาชนถึงพื้นที่พร้อมประสานส่งต่อผู้ป่วยหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนทั้งนี้กองทัพไทยยังคงประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้ว 160,000 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,284 ล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่99อำเภอ804ตำบล 6,037 หมู่บ้าน 960,000 กว่าครัวเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 2,450,000 คนทุกจังหวัดสถานการณ์น้ำลดลงต่อเนื่องขณะที่การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเมื่อวานนี้ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จไปแล้ว 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยแล้ว 75,738 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.จะทำการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อทำการโอนเงินให้กับประชาชนอีก 150,000 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 1,155 ล้านบาทครอบคลุม22จังหวัดซึ่งจะมีการโอนเงินในวันนี้ประกอบไปด้วยนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยธนาคารจะทยอยโอนเงินให้กับประชาชนที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเอาไว้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ดวงธิดาภูคำนวณรายงาน
2: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สิบสามตุลาคมวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเรียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: ทศวรรษ1ผ่านพ้นคืนวันพระดำริก่อคุณอนันต์เลิศล้ำสรรพกิจสารพันเกื้อสุขเสมอนาน้อมระลึกพระคุณค้ำร่มเกล้าชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาที่ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ใหญ่โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: อยากเริ่มทำแบบพี่ก้างเนี่ยที่พี่ก้างเป็นอยู่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนางแบบเป็นอะไรเงี้ยต้องเริ่มทำยังไงคะ
2: รู้สึกว่าถ้าอยากทำอะไรก็ทำเลยแล้วกันอย่างตอนแรกที่ก้างทำอ่ะคือก้างไปถามเพื่อนที่ดังๆเลยเพื่อนบอกว่าลงไปเลยทุกวันวันละคลิปเดี๋ยวก็แมทแล้วก็ทำอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็แมทจริงๆแต่ว่าคลิปก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับดวงช่วงเวลาจังหวะชีวิตด้วยแล้วแบบถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจในชีวิตมันก็อาจจะไม่ได้มีคนติดตาม
3: เธอน่ารักด้วยบอกเธอเก่งด้วยมันเลยไปด้วยกันได้
2: ใช่ก็ถ้าอยากเริ่มก็ทำค่ะ
3: แล้วก็น่ารักจริงหึงปะเนี่ยหรืออะไรอ่ะ
4: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
2: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่13ตุลาคมนะครับตรงกับวันอังคารก็เป็นวันหยุดราชการที่เปิดโอกาสนะครับให้พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับได้ร่วมแสดงออกนะครับเนื่องในวันที่13ตุลาคมนะครับนั่นก็คือเป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับซึ่งก็เป็นวันที่หัวใจของคนไทยทั้งชาตินะครับต่างที่จะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพื่อรำลึกถึงพระผู้ที่เสด็จสู่สวรรคาลัยแม้ว่าเวลานะครับจะผ่านนานเพียงใดก็ตามนะครับแต่ว่าภาพพระราชกรณียกิจนะครับหยาดเหงื่อที่ทรงหลั่งเพื่อแผ่นดินนะครับแล้วก็รอยยิ้มของพ่อก็ยังคงสถิตอยู่ในใจของพวกเราทุกคนนะครับอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายวันนี้นะครับเราก็จะได้มาร่วมใจกันนะครับในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมสืบสาน

ระราชปณิธานของพระองค์ท่านไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ทางรายการก็มีรายงานพิเศษนะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับโดยคุณณัฐจันทรังสีครับไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ

ฝ่าพระบาทได้ทรงใช้พระราชปรีชาญาณและความกล้าหาญที่พระองค์ทรงมีอยู่ท่วมท้นในการนำพาประเทศไทยให้พ้นภัยพระองค์ทรงไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประสบกรณิกรของพระองค์และทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่าประมุขทรงเป็นมิตรที่รักและพึงเคารพที่สุดของพวกเราความตอนหนึ่งของการถวายพระพรชัยมงคลที่เป็นพระราชดำรัสแทนความรู้สึกของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อปีพุทธศักราช2549ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนมุมมองของประมุขต่างประเทศและคนทั่วโลกที่มีต่อพระองค์ได้เป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับการถวายพระสมัญญามหาราชซึ่งความยิ่งใหญ่จากถ้อยคำสรรเสริญพระเกียรตินี้มาจากมติมหาชนที่ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงงานหนักตลอดพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าทำให้ตลอดเวลาการครองราช70ปีแห่งการพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้กลายเป็นพื้นแผ่นดินทองเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าทุกรอยย่างพระบาทของพระองค์ที่ย่ำลงบนพื้นแผ่นดินไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ไม่งอกเงยพัฒนาจนกลายเป็นคำกล่าวที่สะท้อนความทุ่มเทอย่างสุดพระปรีชาสามารถของพระองค์ว่าเมื่อพระบาทยาตราปวงประชาก็เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นโครงการที่ประชาชนน้อมนำไปปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ3ห่วง2เงื่อนไขใช้จ่ายอย่างพอประมาณมีเหตุผลสามารถทำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิและเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถไว้โดยสมบูรณ์ทรงส่งเสริมให้ประชาชนและข้าราชบริพารในพระองค์ได้น้อมนำโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากภูมิสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลดังปรากฏในภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานชุดโคกหนองนาแห่งทานน้ำใจและความหวังโครงการพระราชทานเรื่องอารยเกษตรตลอดจนหลักสูตรพระราชทานต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนำมาสู่การพัฒนาซึ่งล้วนแล้วแต่ยังประโยชน์ให้ประชาชนทั่วประเทศมีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้โดยส่งมุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการมีจิตอาสาทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนมีความเมตตาเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั่นก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ดิผิดดอกเป็นความรักออกผลเป็นความสามัคคีอย่างรากฝังลึกลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยแล้วทั่วทั้งแผ่นดิน

ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันที่13ตุลาคมของทุกปีนะคะวันนวมินทรมหาราชวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแม้ระยะเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดแต่ภาพพระราชกรณียกิจอย่าพระเสโทที่หลั่งชโลมผืนดินไทยและแนวพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการยังคงแจ่มชัดและอบอุ้มหัวใจของพวกเราชาวไทยอยู่เสมอสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเราทุกคนจะทำได้เพื่อเป็นการบูชาพระคุณของพระองค์นั่นก็คือการสืบสานพระราชปณิธานนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้และทำหน้าที่ของตนเองให้

0: ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูกิจกรรมในช่วงนี้นะครับก่อนที่เรียกว่าโขนพระราชทานจะทำการแสดงนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีเรียกว่ากิจกรรมโขนเยาวชน2569ก็จะมีการแสดงนะครับก็เป็นการเปิดพื้นที่นะครับให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมสืบสานศิลปะการแสดงโขนถ่ายทอดเรื่องราวนะครับผ่านลีลาหน้าตัดสินดนตรีและเครื่องแต่งกายงดงามก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่จะได้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่กับการรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงมีชีวิตอยู่บนเวทีโดยในครั้งนี้นะครับได้หยิบรามเกียรตินะครับตอนอัครนารีสีดามาถ่ายทอดเรื่องราวของพระนางสีดาพระมเหสีของพระรามผู้ที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญนะครับหลังจากเสร็จศึกกับกรุงลงกาแม้ว่าพระนางนะครับจะยืนยันในความบริสุทธิ์และก็ความซื่อสัตย์ที่มีต่อพระรามมาโดยตลอดแต่กลับต้องเผชิญนะครับกับข้อครหาและก็บททดสอบครั้งยิ่งใหญ่จนนำไปสู่การพิสูจน์สัจบารมีนะครับของพระนางสีดาเรื่องราวในตอนนี้นะครับจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ฉากการต่อสู้หรือว่าความยิ่งใหญ่หากแต่ยังสะท้อนถึงเรื่องของความรักความซื่อสัตย์ศักดิ์ศรีและการยืนหยัดในความจริงของลูกผู้หญิงคนหนึ่งครับ
0: ค่ะมาจัดแสดงที่ลุมพินีสถานนะคะที่อาคารประวัติศาสตร์กลางสวนลุมพินีซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแลนด์มาร์คสำคัญด้านดนตรีและลีลาของกรุงเทพมหานครค่ะก่อนที่จะได้มีรับการปรับปรุงแล้วก็ฟื้นกลับมาเป็นพื้นที่สำหรับดนตรีศิลปะและการแสดงอีกครั้งนะคะการพาเรื่องราวโขนมาสู่สถานที่แห่งนี้จึงเหมือนเป็นการนำศิลปะวัฒนธรรมกลับมาเติมชีวิตให้กับพื้นที่เก่าแก่ใจกลางเมืองอีกครั้งค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ชื่นชอบเรื่องราวจากรามเกียรติ์หรืออยากสัมผัสเสน่ห์ของโขนไทยครั้งนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะมาร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องๆ นักแสดงกว่า80ชีวิตของคณะมัทุรศิลป์และสยามรักศิลป์ที่ตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวครั้งนี้บนเวทีกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะสำหรับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเข้าชมฟรีนะคะสำหรับโขนเยาวชนประจำปี2569จะมีการแสดงครั้งมีการแสดงเกิดขึ้นในวันที่18ตุลาคมเป็นวันอาทิตย์นะคะท่านใดที่รับฟังรายการอยู่เนี่ยก็สามารถพาบุตรหลานไปรับชมกันได้นะคะการแสดงจะเริ่มแสดงระหว่างช่วงเวลา 16:30 นถึง 19:00 นค่ะประตูเนี่ยจะเปิดนะคะในช่วงเวลา 16:30 นในเรื่องของการเดินทางสามารถเดินทางได้ด้วย MRT สีลมทางออก1นั่นเองค่ะ
1: นะครับก็ใครว่างก็ไปชมกันได้นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการรถไฟนะครับเชิญชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัดกันบ้างนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัดตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและก็การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจตลอดจนสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางนะครับซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับของการเดินทางด้วยรถไฟซึ่งก็มีความสะดวกปลอดภัยประหยัดแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนกระทั่งถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับ
0: ค่ะภายใต้โครงการดังกล่าวนะคะรัฐบาลสนับสนุนค่าโดยสารรถไฟร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมชำระเพียงร้อยละ40ของค่าโดยสารโดยกำหนดวงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อ2เดือนนั่นก็คือเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โครงการกำหนดด้วยค่ะ
1: ครับสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับก็สามารถที่จะชำระค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนทุกชั้นที่นั่งยกเว้นนะครับตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนหรือว่าตั๋วนำเที่ยวก็สามารถทำได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศทั้งนี้นะครับก็สามารถที่จะซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถที่จะใช้ร่วมกับสิทธิส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้นะครับตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัด ไม่สามารถที่จะขอคืนเงินได้ทุกกรณีหากว่าผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางดังนั้นนะครับจึงขอให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดก่อนที่จะใช้สิทธิ์ครับ
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็เชื่อมั่นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพี่น้องประชาชนค่ะและที่สำคัญเป็นการเพิ่มโอกาสในการเดินทางและท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายในทุกภูมิภาครวมไปถึงการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้เป็นทางเลือกหลักของการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่สายด่วน1690ตลอด24ชั่วโมงหรือทางเพจ Facebook เพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการช่วยอำนวยความสะดวกการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ประสบกับอุทกภัยนะครับโดยกรมการขนส่งทางบกซึ่งรัฐบาลนะครับได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถนะครับที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถนะครับสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือว่าชำรุดจึงได้มอบหมายนะครับให้กรมการขนส่งทางบกได้เร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะขอใบแทนได้นะครับโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือว่าเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569ครับ
0: ค่ะโดยกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกนะคะประชาชนขนส่งทั่วประเทศในเรื่องของการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีทดแทนที่ชำรุดหรือเสียหายทั้งกรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถเองหรือรถกรณีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินหรือว่าไฟแนนซ์ต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีที่มีค่ะในกรณีที่ไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถเว้นแต่มิได้นำมาขออภัยนะคะเว้นแต่ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองในส่วนนี้ให้มีหนังสือมอบอำนาจค่ะมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขออีก5บาทค
1: ่
0: ะ
1: สามารถที่จะยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยนายทะเบียนนะครับจะบันทึกข้อมูลในระบบว่าแจ้งขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีชำรุดสูญหายหรือออกใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีกรณีชำรุดสูญหายเนื่องจากประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตั้งแต่วันที่แล้วก็ให้ผู้แจ้งนะครับลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ดำเนินการตามระเบียบต่อไปกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายหรือว่าเล่มทะเบียนรถสูญหายนะครับการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่นั่นก็คือการคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถนะครับเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็มีความประสงค์ที่จะขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่อันนี้ต้องยื่นขอนะครับณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นแล้วก็มีค่าธรรมเนียม55บาทครับ
0: ค่ะกรณีการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์นะคะหรือว่ารถที่อยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินและผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถดำเนินการได้ค่ะแต่สามารถที่จะยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้นะคะโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศค่ะในส่วนนี้มีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทกรณีรถจักรยานยนต์35บาทอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานนะคะสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายน2569นี้ค
1: ่
0: ะ
1: สำหรับมาตรการดังกล่าวนะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนะครับช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดภาระให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดทั้งนี้นะครับกรมการขนส่งทางบกก็ขอส่งกำลังใจนะครับให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านได้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยครับ
0: ค่ะในส่วนของธนาคารออมสินเองนะคะก็มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะคะที่อาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตการประกอบอาชีพทางด้านของธนาคารออมสินเขาก็ขานรับนโยบายของกระทรวงการคลังในเรื่องของการดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรมด้วยการประกาศพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดภาระการเงินให้กับลูกค้าให้สามารถตั้งหลักแล้วก็มีเวลารับมือกับสถานการณ์หรือเรื่องจำเป็นตรงหน้านะคะพร้อมกับจัดชุดสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษรองรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการใช้ในการฟื้นฟูอาชีพหรือกิจการเมื่อสถานการณ์คลี่คลายด้วยค
1: ่
0: ะ
1: มาตรการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะครับโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักหนี้นะครับธนาคารยกให้ทั้งหมดลูกหนี้นะครับไม่ต้องชำระคืนภายหลังส่วนเงินต้นนะครับที่พักไว้3งวดก็จะถูกรวมไปชำระในงวดสุดท้ายแล้วก็เมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้แล้วนะครับลูกหนี้ก็จะกลับมาชำระเงินงวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิมครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกกลุ่มนะครับยกเว้นบางประเภทตามเงื่อนไขที่มีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือว่าสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ภัยพิบัติตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยธนาคารนะครับจะทยอยแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS นะครับหรือว่าจดหมายโดยตรงหากว่าผู้ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการนี้นะครับก็สามารถจะติดต่อแจ้งได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่า GSB Contact Center นะครับโทรสายด่วนก็1115นะครับเพื่อชำระหนี้ได้ตามปกติครับ
0: ค่ะไปต่อกันที่เทศกาลกินเจปีนี้กันบ้างนะคะเรียกได้ว่ากำลังจะกลับมาอีกครั้งสำหรับสายบุญนะคะก็เตรียมที่จะล้างท้องกันได้เลยนะคะสำหรับเทศกาลปีนี้ตรงกับวันที่10ถึงวันที่18ตุลาคมรวมเป็นเวลา9วันด้วยกันวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของข้อปฏิบัติที่สำคัญที่ควรทราบสำหรับคุณผู้ฟังที่ทานเจค่ะนอกจากการงดเนื้อสัตว์แล้วนะคะการกินเจอย่างถูกต้องตามประเพณีก็ยังมีข้อปฏิบัติสำคัญที่ควรทราบเลยนะคะข้อแรกค่ะนั่นก็คืองดเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และอาหารรสจัดนะคะเว้นเนื้อสัตว์ทุกชนิดรวมถึงไข่นมเนยน้ำมันสัตว์และน้ำปลางดอาหารรสจัดไม่ว่าจะเป็นเผ็ดจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดหรือหวานจัดค่ะเพื่อเป็นการปรับสมดุลร่างกายนั่นเองค่ะข้อที่2งดผักกลิ่นฉุน5ชนิดนะคะตามความเชื่อผักกลิ่นฉุนเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นอารมณ์และกระทบต่อธาตุทั้ง5ในร่างกายเพราะฉะนั้นควรงดผัก5ชนิดนั่นก็คือกระเทียมหัวหอมต้นหอมกุ้ยช่ายและหลักเกี๊ยวหลักเกี่ยวในที่นี้ก็คือกระเทียมโทนจีนนั่นเองค่ะและใบยาสูบนะคะรวมไปถึงบุหรี่สารเสพติดจากยาสูบด้วยค่ะ
1: ข้อที่3นะครับแยกภาชนะและอุปกรณ์ทำอาหารแยกจากแยกจานชามช้อนส้อมแล้วก็ปรุงอาหารด้วยภาชนะที่ไม่ปะปนกับวัตถุดิบที่ไม่ใช่เจนะครับเพื่อความบริสุทธิ์ของอาหารข้อที่4นะครับงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สิ่งมึนเมาควบคุมพฤติกรรมงดเว้นนะครับการดื่มสุราแอลกอฮอล์และก็สิ่งมึนเมาทุกชนิดข้อที่5นะครับสำรวมกายวาจาแล้วก็แต่งกายด้วยชุดขาวสวมเสื้อผ้าสีขาวหรือว่าสีสุภาพละเว้นคำหยาบคายนะครับการโกหกหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทและก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแล้วก็ข้อ6ครับข้อสุดท้ายทำจิตใจให้สงบนะครับแล้วก็ทำบุญไหว้เจ้าระงับความโกรธความอาฆาตเจริญจิตภาวนารักษาความสมดุลทางอารมณ์พร้อมกับเข้าศาลเจ้านะครับไหว้พระเทพเจ้าแล้วก็ร่วมกิจกรรมพิธีการทางศาสนาตามประเพณีท้องถิ่นครับ
0: ค่ะไปต่อกันเลยนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่เรียนจบหลังปี2565ตอนนี้ท่านสามารถที่จะขอและใช้เอกสารดิจิทัลแทนตัวจริงนะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้วไม่ว่าจะใช้สมัครงานสมัครเรียนต่อยื่นเอกสารกับหน่วยงานต่างๆหรือจะเก็บไว้ใช้ในอนาคตก็สะดวกขึ้นค่ะเพราะว่าสามารถที่จะขอเอกสารได้จากมือถือสำหรับเอกสารที่ท่านขอได้นะคะก็จะมีใบรายงานผล การศึกษาหรือว่าใบรวมไปถึงใบรับรองคุณวุฒิเอกสารที่ขอไว้จะถูกรวบรวมอยู่ในกระเป๋าเอกสารบนแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะดาวน์โหลดได้สะดวกไม่ต้องคอยค้นแฟ้มนะคะก็ขอได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงเรียนจบไปแล้วแค่ไหนนะคะนานแค่ไหนเอกสารสำคัญก็ยังอยู่ใกล้มือสำหรับผู้ที่จบก่อนปี2565หากต้องการขอเอกสารในส่วนนี้สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยนะคะโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์044-009-009 044-009-009นั่นเองค่ะ
1: นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงนะครับแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการครับ

4483ค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ครับมาในช่วงนี้นะครับมาทำความรู้จักกับกาฬโรคนะครับกรณีที่มีข่าวลือนะการแพร่ระบาดในประเทศรัสเซียก็คือจากกรณีข่าวสารการเสียชีวิตนะครับของบุคลากรหญิงอายุ28ปีซึ่งมีรายงานว่านะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคนะครับในแคว้นอีคุสนะครับประเทศรัสเซียแล้วก็มีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการรั่วไหลของเชื้อกาฬโรคเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็นำไปสู่ความกังวลนะครับเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างอย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลที่

0: ของหลักฐานการเสียชีวิตเพียงรายเดียวไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าเกิดการระบาดและการพบผู้สัมผัสจำนวนมากก็ไม่ใช่หลักฐานยืนยันการแพร่เชื้อโดยตัวมันเองด้วยค่ะ
1: นะครับกาฬโรคนะครับไม่ได้เป็นเพียงโรคที่เกิดจากหนูเท่านั้นนะครับกาฬโรคนะครับเกิดจากแบคทีเรียนะครับเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมีสัตว์ฟันแทะนะครับแล้วก็สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเป็นส่วนหนึ่งนะครับของแหล่งรังโรคแล้วก็มีหมัดนะครับเป็นพาหะสำคัญในการที่จะนำเชื้อมาสู่คนมนุษย์นะครับสามารถที่จะติดเชื้อจากการถูกหมัดที่มีเชื้อกัดการสัมผัสเนื้อเยื่อนะครับหรือว่าสารคัดหลั่งของสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วก็การสูดรับเอาอนุภาคนะครับจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยกาฬโรคหรือว่ามีการสัมผัสใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็จะนำไปสู่การติดเชื้อกาฬโรคได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าทุกภาคส่วนนะคะมีการเฝ้าระวังแล้วก็ในช่วงนี้เราก็ต้องระมัดระวังตัวเองการสวมหน้ากากอนามัยถือว่าเป็นการดูแลตัวเองง่ายๆเลยนะคะ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในวันหยุดราชการนะครับมีว่างที่ไหนก็สามารถที่จะไปแสดงความไว้อาลัยแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้นะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันนี้ครับสำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อประเด็นก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกกบุตรค่ะเกิดเหตุเครื่องบินเล็กตกที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีนักบินบาดเจ็บ1รายสักครู่มาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
9: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เมื่อเวลาประมาณ 11:30 น.มีรายงานเครื่องบินเล็กประสบอุบัติเหตุตกในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังขึ้นบินได้เพียง2นาทีโดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณซอยทุ่งกลมตันหมัน15ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงโดยมีรายงานนักบินได้รับบาดเจ็บ1รายขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างลงตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนำโดยนายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภายหลังหารือประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเดินลงมาส่งรัฐมนตรีเพื่อไทยขึ้นรถด้วยตนเองโดยพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังว่าเป็นการพูดคุยติดตามการทำงานรวมถึงสอบถามปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้เร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตามกรอบกฎหมายนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีขอให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเตรียม

0: ข้อมูลชี้แจงหากถูกฝ่ายค้านพัดพิงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ได้หารือเรื่องการลงมติเพราะเป็นมารยาททางการเมืองอยู่แล้วขณะที่รัฐมนตรีดีอีไม่กังวลถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
1: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันไม่กังวลศึกซักพอกอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาย้อนถามปมถูกกล่าวหาเป็นลูกแม่กตัญญูมีข้อเท็จจริงและหลักฐานอย่างไรพร้อมมองฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันเยอะเกินไปหรือไม่โดยนายชัยชนกระบุว่าทุกคนเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่โดยกรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นลูกไม่กตัญญูยังไม่ทราบว่ามีข้อเท็จจริงและหลักฐานอย่างไรหรือเป็นเพียงวาทกรรมบันเทิงที่ประทายแต่ยืนยันว่าพร้อมชี้แจงส่วนข้อกล่าวหาเรื่องเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและครอบครัวรวมถึงกรณีเขากระโดงนายชัยชนกยืนยันว่าไม่ได้ดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องพร้อมระบุว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเก่าและอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงขณะที่ข้อกล่าวหาเรื่องหัวสมาชิกวุฒิสภาระบุว่าต้องรอฝ่ายค้านเปิดเผยหลักฐานก่อนโดยตนพร้อมชี้แจงและมั่นใจในส่วนที่รับผิดชอบส่วนฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันนายชัยชนกมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานมากพร้อมตั้งคำถามว่ามีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือและเป็นประเด็นใหม่ที่มีข้อเท็จจริงหรือไม่ก่อนระบุว่าขอให้รอดูการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล้าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราษฎรพระเกียรติก่อก้องนครราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชีวิตดีไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวอยู่ที่เราเปิดใจให้กับมุมดีๆที่อยู่รอบตัวได้แค่ไหนเลือกมองแต่มุมดีชีวิตจะมีความสุขสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz หวังให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขใจ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ทศวรรษ1ผ่านพ้นคืนวันพระดำริก่อคุณอนันต์เลิศล้ำสรรพกิจสารพันเกื้อสุขเสมอนาน้อมระลึกพระคุณค้ำร่มเกล้าชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: การเริ่มต้นจากศูนย์มันทำให้รู้ว่าหนึ่งมีค่ามากแค่ไหน
5: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
6: ้ EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
8: Number 8

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: ดีเจแนนค่ะสวัสดีผู้ฟังนะคะดีเจแนนรัชดามาแล้วนะคะทักทายกันในวันอังคารวันนี้เป็นวันหยุดด้วยได้อ่านข้อความจากคุณผู้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นความท้าทายใหม่ๆในการทำงานเหมือนกันนะคะปกติเนี่ยผู้ฟังก็จะขอเป็นเพลงมาเลยหรือว่าอย่างมากก็จะระบุเป็นธีมมาว่าวันนี้อกหักค่ะหรือว่าวันนี้มีความสุขค่ะช่วยเลือกเพลงให้หน่อยนะคะแต่ล่าสุดแบบใหม่บอกว่าสวัสดีวันอังคารนะจ๊ะวันนี้จะตั้งใจมารอฟังเพลงแบบที่ไม่ขออยากรู้ว่าเพลงที่อยากฟังเนี่ยจะได้เปิดกี่เพลงอีอีเรามาเดาใจกันอังกันเริ่มต้นด้วยเพลงนี้เลยละกันชอบอะไรยากๆเนี่ยฉันนี่แหละต้องคู่กับเธอ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะดีใจนะที่ผู้ฟังมาเฉลยนะคะว่าชั่วโมงแรกก็เปิดเพลงที่อยากฟังไปแล้ว2เพลงตรงใจดีใจนะคะแล้วก็มีกำลังใจมาบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับการมาทำงานวันหยุดนะครับเชื่อว่าพี่แนนทำได้พี่แนนเก่งอยู่ละเมนของผมส่งใจให้รัวๆเลยนะคะวงเล็บน้ำเสียงให้กำลังใจขอบคุณมากที่วงเล็บน้ำเสียงให้กำลังใจมาเพราะว่าเจ้าของข้อความเนี้ยเมื่อวานนี้จำได้ไหมที่แนนแซวว่าเขาส่งมาว่าเปิดไมค์สักทีเปิดไมค์บ้างจะได้รู้ว่ามีดีเจอยู่ เป็นคนเดียวกันอ่ะวันนี้หนึ่งเรื่องที่อยากจะเตือนกันนะผู้ฟังมันกลับมาแล้วค่ะฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมันมาแบบที่เผลอมากนะคะอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ไปเห็นพี่คนหนึ่งเขาโพสต์ใน Facebook ว่ามันกลับมาแล้วจริงๆนะคะหลายๆพื้นที่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมาแล้วสีส้มและทุกปลายปีเนี่ยมันจะต้องกลับมาแบบนี้แหละดังนั้นใครที่เป็นกลุ่มเซนซิทีฟนะคะอาจจะเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วหรือว่าเป็นโรคอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็อาจจะต้องงัดเครื่องฟอกออกมาใช้ในช่วงนี้แหละอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็การออกกำลังกายกลางแจ้งก็อาจจะต้องเผาๆลงด้วย
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: ฟังพุทธอพุทธโธแล้วก็รู้สึกว่าบางครั้งที่ชีวิตเราเจอวิกฤตเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอแค่วิกฤตอย่างเดียวเราอาจจะเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตไปอีกทีก็ได้นะคะสายของคุณขมที่เพิ่งจับได้ว่าแฟนเนี่ยแอบไปซื้อบริการผู้หญิงในวันที่น้ำเนี่ยมันก็ท่วมเข้าบ้านในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะแล้วก็คุณขมก็อยู่กับลูก2ขวบเองจัดการบ้านกันอยู่ลำพังส่วนแฟนเนี่ยไปทำงานต่างจังหวัดแล้วก็คุณขมก็รู้สึกเศร้ามากนะคะตอนนี้คือเรื่องแฟนด้วยเรื่องน้ำท่วมด้วยแล้วก็ตัวเองเนี่ยยังอยู่ในภาวะซึมเศร้าหลังคลอดด้วยจะพูดกับสามียังไงดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกไปว่าอันนี้มันเป็นวิกฤตในวิกฤตอีกทีนึงนะคะนั่นว่าคนที่โดนนอกใจเนี่ยมันเสียใจอยู่แล้วล่ะเนาะมันเสียใจที่คนที่อยู่ข้างเราคนที่เรารักเนี่ยเขาทำให้เราหมดความเชื่อใจไอ้ความเชื่อใจเนี่ยถ้ามันหมดไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้มันก็กอบกู้กลับมายากเหมือนกันนะต่อให้อีกฝ่ายจะทำดีแค่ไหนแต่มันเหมือนอาจจะเป็นแผลในใจเราไปแล้วก็ได้นะคะว่าครั้งหนึ่งเขาเคยไม่ซื่อสัตย์กับเรานี่ก็เป็นหนึ่งสายที่โทรมาพูดคุยกันในพุทธพุทโธกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันอังคารการรับฟังกันด้วยใจคือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจที่แท้จริงอย่าลืมเปิดใจรับฟังคนข้างกายด้วยนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ราชาแห่งราชันนิรันดร์สมัยน้อมสำนึกจารึกในร่มไอสูรนวมินทรมหาราชชาติเทิดทูนนำสมบูรณ์พูนแผ่นฟ้าตราบกาลนานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
1: หายจะจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ียวเรียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: พาชาพาพาไปมู
3: อะไรที่เปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของสายมูพาชาพาพาไปมูผ่าข้ามโขงสู่สปป.ลาวเปิดเรื่องราววัดสุวรรณนาคารามตามรอยความเชื่อเบื้องหลังการพลิกฟื้นจากวัดที่เคยเงียบงันสู่จุดหมายแห่งศรัทธาในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคัชชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดีโรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้ว
0: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน

0: ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เมื่อกี้นี้ก่อนจะเบรกเราพูดถึงฝุ่น PM 2.5 เรื่องของภูมิแพ้อะไรไปนะคะก็มีข้อความส่งมาบอกว่าแพ้อะไรก็แพ้ได้นะคะคุณแนนแต่อย่าแพ้คำว่ารักแย่งงานดีเจซะแล้วเนี่ยแย่งพูดเข้าเพลงซะแล้วแต่ดีส่งมาอีกชอบ

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
2: เมื่อคืนนี้ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะเป็นช่วงของจ็อบเจนซีก็ได้น้องเบสค่ะน้องเบสเนี่ยเรียนจบจากที่ศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะพี่ๆเขาไปเจอน้องมาตั้งแต่สมัย2ปีที่แล้วตอนไปถ่ายใต้โต๊ะวิทยาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเบสก็คือกำลังจะเรียนจบแล้วแต่ว่าวันนี้มานั่งในรายการก็คือน้องทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะก็จริงๆเล่าถึงเส้นทางการทำงานก่อนเบสบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็เบสจากความชอบตัวเองว่าเป็นคนชอบฟุตบอลงานแรกเลยก็คือไปสมัครเป็นมีเดียให้กับสโมสรการท่าเรือ FC นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้องเป็นเมอร์ชานไดเซอร์เป็นฝ่ายจัดซื้อให้กับห้างหนึ่งด้วยซึ่งก็ทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่น้องจะมีคำถามอะไรมาถามพี่มะตูมนะคะอยากให้ไปฟังย้อนหลังกันใน YouTube A Time สำหรับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
2: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะซิงเกิลใหม่วันนี้เนี่ยเป็นงานของพี่ๆ No One Else นั่นเองก็แน่นอนพอพูดถึง No One Else เนี่ยเราก็จะนึกถึงความเป็นเจ้าพ่อเพลงรักใช่ไหมแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยจะมาถ่ายทอดมุมมองความรักในรูปแบบของความคิดถึงนะคะแล้วก็ได้ชวนอีกหนึ่งศิลปินที่โอ้น้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์มากนะคะแล้วก็ลุคอะไรต่างๆเนี่ยคือเห็นแล้วเราจะทายเป็นคนอื่นไปไม่ได้เลยนั่นก็คือซิอาโมนั่นเองมาร่วมถ่ายทอดความคิดถึงคนไกลๆที่ทำได้แค่คิดถึงแต่ก็หวังว่าจะได้กลับมาเจออ้อมกอดจากคนที่คุ้นเคยซึ่งเพลงนี้ก็ถ่ายทอดออกมาในสไตล์ไทยโมเดิร์นนะคะแต่ว่ายังมีกลิ่นอายความ R&B แล้วก็ใช้เครื่องสายเข้ามาทำให้มวลของความคิดถึงมันน่าฟังยิ่งขึ้นและพอเป็นงานของ No One Else เนี่ยชื่อเพลงจะสั้นไม่ได้เลยนะคะชื่อเพลงนี้ชื่อว่าจะกอดเธอไว้ไม่ปล่อยให้หายไปอีกเลยงานใหม่จาก No One Else featuring Siamo ค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ

์รายชื่อเพลงที่คุณฟังพิมพ์มาในกล่องข้อความยังคงอยู่กับธีมของการแพ้นะมีหนึ่งข้อความบอกว่าแพ้อะไรก็ได้แต่อย่าแพ้หัวใจอย่างเธอเมื่อไรที่เผลอยังนึกว่าเธออยู่ในฝันวงเล็บน้ำเสียงไพเราะเดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนด์เหรอคุณฟังมันต้องแบบวงเล็บอบอุ่นใจวงเล็บน้ำเสียงไพเราะวงเล็บดีใจอะไรอย่างเงี้ยงั้นจัดให้เลยละกันแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของโปเตโต้นะคะกับงานนี้แพ้ใจ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
1: ้อ EFM NewsEFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะยกย่องครอบครัวชาวจังหวัดตรังตัดสินใจบริจาคอวัยวะเด็กหญิงวัย7ขวบที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นบุญกุศลใหญ่ต่อลมหายใจหลายชีวิตสักครู่มาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะอะไรดี

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังทีมแพทย์จากสภากาชาดไทยดำเนินการผ่าตัดจัดเก็บอวัยวะน้องกล้วยเด็กหญิงวัย7ขวบชาวจังหวัดตรังที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุและเสียชีวิตเพื่อนำส่งต่อไปยังผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งนี้ครอบครัวของน้องกล้วยวัย7ขวบตัดสินใจบริจาคอวัยวะของน้องเพื่อส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตให้แก่ผู้ป่วยรายอื่นสะท้อนถึงพลังของความเสียสละครั้งสำคัญของครอบครัวและการคำนึงถึงมนุษยธรรมที่ช่วยส่งต่อความหวังให้แก่เพื่อนมนุษย์แม้ผู้บริจาคจะจากไปแล้วก็ตามทั้งนี้ครอบครัวเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรังต่อไปหน่วยเฉพาะกิจราชมนูลาดตระเวนแนวชายแดนพื้นที่ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบชาวต่างชาติ21คนหนีแก๊งสแกมเมอร์จากเมืองใหม่ชเวกโกโกคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
7: วันนี้เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยฐานราบที่1431หน่วยเฉพาะกิจราชบำรุงกองกำลังเรสวนได้มีการจัดกำลังพลราตระเวนบริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาพื้นที่บ้านใหม่ริมเมย์ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองใหม่ชเวกโกโกจังหวัดเมียวดีระหว่างราตระเวนพบชาวต่างชาติ21คนซึ่งประกอบด้วยชาวเคนยาจำนวน14คนชาวอินโดนีเซีย5คนฟิลิปปินส์อูกันดาชาติละ1คนรวมทั้งหมด21คนประกอบผ่านเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติจึงมีการควบคุมตัวจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดได้กล่าวว่าหลบหนีจากแก๊งสแกมเมอร์ประเทศเมียนมาจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆซึ่งพบมี4คนมีรอยแผลเป็นถูกทำร้ายร่างกายหลังจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่จึงมีการส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
6: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดปฏิบัติการรื้อระบบสยบสแกมเมอร์ลุยค้น

0: 27จุดทั่วประเทศรวบ39ผู้ต้องหายึดทรัพย์กว่า500ล้านบาทคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
1: พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการเปิดปฏิบัติการ Anti Scam Matrix หรือระบบสยบสแกมเมอร์ลุยคน27จุด11จังหวัดทั่วประเทศรวบ39ผู้ต้องหายึดของกลางและทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า500ล้านบาทหลังทำการตรวจสอบรายชื่อชาวต่างชาติได้รับวีซ่า Thailand Privilege นำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลการแจ้งความผ่านระบบแจ้งความออนไลน์เป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกของศูนย์ ACSC เพื่อขัดกรอกและป้องกันไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพข้ามชาติหรือแก๊งสแกมเมอร์แฝงตัวเข้ามาใช้สิทธิ์ประโยชน์ทำรับระยะยาวในประเทศไทยและพบว่าบัญชีธนาคารของชาวต่างชาติสัญชาติจีนผู้ถือวีซ่าดังกล่าวได้มีการรับโอนเงินมาจากบัญชีธนาคารของกลุ่มคนร้ายซึ่งมีผู้เสียหายได้โอนเงินเข้าไปก่อนหน้านี้โดยมีหนึ่งในผู้เสียหายถูกหลอกโอนไปกว่า26ล้านบาทขณะที่การสอบปากคำของผู้ต้องหาชาวจีนบางรายให้การรับสารภาพว่าทำหน้าที่ฟอกเงินให้กับหัวหน้าขบวนการที่เป็นถึงระดับหุ้นส่วนของสูตรสแกมเมอร์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาและทิพย์สดาตรักษารายงานค่ะ
2: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงวางแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันน้องเมนทรามหาราช13ตุลาคม2569
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นาฬิกา กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สิบสามตุลาคมวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ.FM 94 MHz

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: ทศวรรษ1ผ่านพ้นคืนวันพระดำริก่อคุณอนันต์เลิศล้ำสรรพกิจสารพันเกื้อสุขเสมอนาน้อมระลึกพระคุณค้ำร่มเกล้าชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่ารอโชคชะตาแต่จงสร้างด้วยสองมือของเราเอง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2กับแนนนะคะก็ยังคงมีข้อความที่ท้าทายในสกิลการเลือกเพลงนะคะมี1ข้อความบอกว่ามีคำถามจะถาม DJ แนนค่ะเราจะจัดการกับความรู้สึกคิดถึงยังไงคะทำยังไงก็ไม่หายคิดถึงสักทีนะคะทำยังไงเหรอคะเวลาคิดถึงมากๆทำยังไงได้ล่ะคุณฟังถ้ามันคิดถึงมันก็ต้องคิดถึงนะแต่ว่าไอ้ข้อความทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยทำให้แนนนึกถึงเพลงใหม่ของ Tilly Birds นะคะเพลงนี้ทำให้แนนฟังแล้วมีฟิลรู้สึกบรรยากาศของแบบ Tilly Birds ที่เราคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูเนื้อหาของเพลงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตรงกับความรู้สึกของผู้ฟังตอนนี้ที่ส่งมาโดยเฉพาะท่อนฮุกที่บอกว่ายิ่งตั้งใจยิ่งไม่ลืมกับซิงเกิลนี้แค่หายไปจาก Tilly Birds ค่ะ

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
2: ส่วนพระอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาสร้างความทรงจำใหม่ๆไปด้วยกันกับ1คู่นะคะจาก New The Series Boss แล้วก็ตรงๆนั่นเองตอนนี้ก็ยังมีเวลาส่งแฟนฟิกมาได้เรื่อยๆเลยนะคะทาง X ที่เราแปะลิงก์เอาไว้ทาง X ของ EFM Station แล้วก็ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมือค่ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมือ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าเดินทาง1ถูกกอล์ฟอีก1ภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายๆ
0: สัมภาระเยอะขนาดเนี้ยไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิวทุกทริปไปสนิทไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยกูมามิ

สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ก่อนเขาจะทำไร่ทำนากันค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็คือมันมีประมาณ4คืนนะคะที่ต้องหอบตายายเนี่ยต้องหอบหนูกับลูกพี่ลูกน้องน้องหนูไปนอนที่นาหนูกับน้องเนี่ยก็เป็นเด็กอะค่ะเล่นกันก็หลับไปได้พักหนึ่งเราก็ต้องสะดุ้งตื่นมาได้ยินเสียงเหมือนคนน่ะเอานิ้วอะเคาะมาจากด้านล่างอะค่ะจากใต้ถุนน่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยเป็นเงาเหมือนเป็นคนนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะเงยขึ้นไปเป็นคนแก่ผู้ชายอะค่ะนั่งพาดอยู่บนคานค่ะตอนเนี้ยเป็นจังหวะที่หันไปมองข้างหลังพร้อมกันเลยค่ะพี่รู้ไหมคะสิ่งที่เห็นคืออะไร
0: คืออะไรคะ
1: เป็นขาคนค่ะกำลังวิ่งตามพวกหนูมา
2: ว้าย
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

ากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากแยกกูไม่แยกแยกอยู่กูแยกแยกอยู่ยากอยู่อยู่อยู่แยกแยกอยู่อยู่อยู่อยู่ยากอยู่อยู่อยู่อยู่อยู่แยกอยู่อยู่อยู่แยกแยก

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: มีคนบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาฟังย้อนหลังอังคารคุ้มโปงพอดีเลยนะคะก็ฟังย้อนหลังได้ด้วยหรือว่าฟังกันสดๆคืนนี้นะคะเราก็ยังจัดสดๆนะ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะโดยที่คืนนี้เนี่ยเซเลบคุ้มโปงของเราจะเป็นคุณหมอบอมค่ะจากช่องดร.วิสนั่นเองนะคะ1เรื่องที่เราจะได้ฟังกันคืนนี้แน่นอนชื่อเรื่องว่าลิฟต์ขนศพโรงพยาบาลศูนย์จะเป็นยังไงบ้างซึ่งแน่นอนว่าคงไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะมีโอกาสได้ไปใช้ลิฟต์ขนศพนะคะหมายถึงว่าคนที่ยังมีชีวิตอะนะแล้วคุณหมอบอมก็เป็นหนึ่งในนั้นเดี๋ยวคืนนี้มาฟังเรื่องนี้กันนะคะ2ทุ่มเป็นต้นไปกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
2: อังคารคุ้มโปง
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะอยู่ในช่วงสุดท้ายนะคะวันนี้เนี่ยหูฟังค่อนข้างจะเป็นธีมเพลงของอ่ะชั่วโมงแรกจะเป็นเรื่องของแบบการแพ้เนาะแพ้คำว่ารักบ้างแพ้ใจบ้างนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้เนี่ยก็จะเป็นธีมในเรื่องของความคิดถึงอารมณ์ของความจำได้จำไม่ได้ลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าเคยรักคนคนนึงมีใครรู้สึกแบบนี้บ้างไหมก็เลยเอาเป็นว่าลาไปด้วยงานนี้ก็แล้วกันนะคะเป็นงานที่จริงๆเราได้ฟังมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นไวรัลมากๆแต่ว่าอันนี้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งคือเวอร์ชันต้นฉบับเนี่ยจะเป็นวงเมอร์แล้วก็แบล็คฮาร์ทแต่ว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นวงมือกับมิลลินะคะกับซิงเกิลนี้ขึ้นใจ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้าวกรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
4: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: หออยหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
4: วันพุธ
5: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
7: แชร์ข่าวเช้า First Class
4: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุธตุ๊ดตุ๊
7: ดแชร์ข่าวเช้า
8: ชาวพุธกับตุ๊ดตุ
9: ๊ดสนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยง

0: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะปทุมธานีเร่งสูบน้ำคลองรังสิตลงเจ้าพระยาพบฟองขาวและคราบดำลอยเกลื่อนสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ที่ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีจุดรับน้ำที่ระบายต่อเนื่องจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ก่อนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องแต่พบว่าบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำมีฟองสีขาวและฟองคราบสีดำลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นจำนวนมากและน้ำมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณชาวบ้านที่มาตกปลาอยู่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำเปิดเผยว่าฟองสีขาวบนผิวน้ำเกิดขึ้นมาหลายวันแล้ววันนี้ปริมาณฟองลดลงจากช่วงก่อนหน้าขณะที่ชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ริมคลองเล่าว่าในช่วงนี้มีการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณบ้านเรือนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบ1เมตรและน้ำส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบคุณภาพน้ำปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันงบเยียวยาน้ำท่วมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพียงพอและจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วเกือบ 300,000 รายจากยอดผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ 1,900,000 ครัวเรือนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังมีผู้ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือแล้ว 1.9 ล้านครัวเรือนโดยยืนยันว่างบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ 4,700 ล้านบาทมีเพียงพอและขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วเกือบ 300,000 รายสำหรับการช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนวันที่1ตุลาคม2569ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทจากงบประมาณฉุกเฉินที่ได้รับการอนุมัติส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะเข้าสู่ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยสำนักงานคปภ.และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการโอนเงินให้ครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ทั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายอย่างรอบคอบพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนของท้องถิ่นขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีน้ำท่วมขังและประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้องเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร็วหากงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถขอเสนอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปที่ไปปนชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กรุงเทพมหานครคุมเข้มความปลอดภัย21เส้นทางหลักดูแลจราจรและเฝ้าระวังน้ำท่วม24ชั่วโมงสร้างความเชื่อมั่นประชุม IMF World Bank คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: พลตำรวจเอกอดีตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ

0: เทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณอาคารศูนย์นันทนาการสวนลุมพินีเขตปทุมวันโดยกรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดหรือ CCTV บนเส้นทางหลัก21เส้นทางเพื่อเฝ้าระวังและติดตามความเรียบร้อยพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจและสำนักงานเขตดูแลพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะเขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมและสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆด้านการจราจรขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากการกำหนดเส้นทางและปิดการจราจรเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานจราจรส่วนการรับมือฝนตกและน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่สำคัญพร้อมติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อมีฝนตกหนักทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อประสานงานและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาระหว่างและหลังการประชุมเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
1: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล่าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกข์เข็นเพื่อราษฎรพระเกียรติก่อก้องนคราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ผ้าไทยงามลายไทยเด่นเป็นสง่าภูมิปัญญาสืบคุณค่ามานานสมัยเส้นถักทอร้อยเรื่องราวจากคนไทยร่วมภูมิใจสวมชุดไทยให้โลกชมชุดไทยไม่ได้เพียงความงามที่เราสวมใส่แต่คือเรื่องราวของความเป็นไทยที่เราสวมไว้ด้วยความภาคภูมิใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: รักกันให้ดี
6: EFN News
7: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
8: ทศวรรษ1ผ่านพ้นคืนวันพระดำริก่อคุณอนันต์เลิศล้ำสรรพกิจสารพันเกื้อสุขเสมอนาน้อมระลึกพระคุณค้ำร่มเกล้าชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: อย่ากลัวการเริ่มใหม่กลัวใจที่ไม่เริ่มดีกว่า
11: Inspiration
7: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
12: ้ EFM DJ Playlist by
13: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีพี่กวงเพื่อนร่วมงานของดิฉันที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ออฟฟิศยาวเลยทีเดียวว
2: นครบละ
1: หมายถึงวนเวียนเทียนเหรอ
2: วนเวียนอยู่ในนี้กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย
1: เกิน24ไปแล้ว
2: เ
1: นี่ยค่ะสวัสดีวันอังคารค่ะคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าวันนี้เป็นวันหยุดของหลายๆคนแทบจะทั้งประเทศอ่ะถูกไหมแต่ว่าแน่นอนในการที่เราหยุดทั้งประเทศไม่ได้แปลว่าจะไม่มีคนทำงานเลยไม่งั้นถ้าเราไม่มีคนทำงานเลยประเทศเราจะพับเลยป่ะพี่กวง
2: ลำบากเหมือนกันนะ
1: ถ้าไม่มีนะสมมุติได้หยุดทั้งหมดทุกหน่วยงาน
2: อ
1: ่ะราชการก็หยุดไปเป็นปกติ
2: ใช
1: ่แต่ถ้าแบงค์หยุดก็อาจจะอึกอึกไรเดอร์หยุดแม่ค้าหยุด
2: ใช่ร้านขายอาหารหยุด
1: โอ้โหช็อกเหมือนกันนะ
2: ขนส่งมวลชนหยุด
1: โอ้ถ้าขนส่งมวลชนหยุดนี่ชะงักอ
2: ่
1: ะถ้าในบรรดาทั้งหมดขนส่งมวลชนหยุดก็แย
2: ่
1: ข้าวปลาอาหารยังพอทำได้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องใช้สาธารณูปโภคใช่ไหมใช้รถขนส่งอ่ะอย่างวันนี้ไปทำฟันอย่างเงี้ยไปหาหมอฟัน
2: คุณหมอหยุดอีก
1: ถ้าหมอหยุดก็ทำไม่ได้แต่ในกรณีถ้าสมมติทุกคนไม่หยุดแต่รถหยุดอ่ะ
2: ต้อง
1: ไปไงอ่ะรถไฟฟ้าไปไม่ได้นะพื้นขาดรถไฟฟ้าไปก็ลำบากเหมือนกันนะถามว่าไปรถเมย์ได้ไหมก็ในเมื่อใช้คำว่าขนส่งหยุดรถเมย์ก็ต้องหยุดถูกป่ะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ทำงานในวันที่คนอื่นเขากำลังหยุดบางทีเราก็ไม่ใช่ไม่อยากหยุดแต่บางคนก็เลือกที่อาจจะไม่หยุดวันนี้ก็ได้แล้วไปเลือกเอาวันที่เป็นอิสระทางการหยุดในวันที่ตัวเองมีความจำเป็นที่จะต้องไปป่ะพี่กวงก็เอาเป็นว่าเมื่อไหร่ที่ถึงวันทำงานทำกันให้เต็มที่ไม่จำเป็นต้องรักงานค่ะเรารักเงินได้ยังคงสนับสนุนให้เราตั้งใจทำงานเพราะเรารักเงินไม่ใช่ขโมยนะคะแต่รักให้มันรู้ว่าเราทำสิ่งนี้เพื่อจะได้สิ่งนี
2: ้ใช่ใช่
1: เราไม่สร้างสรรค์วาทกรรมขึ้นมาว่าทำงานที่เรารักกันเถอะทุกคนบางทีเราไม่ได้รักงานป่ะพี่กวงแต่ถ้าใครรักงานด้วยก็ดีสมมติอ้อมชอบเปิดเพลงเงี้ยพี่กวงก็ชอบสิ่งนี
2: ้
1: เราก็ถือว่าเป็นพอดีแต่ถ้าไม่งั้นถ้าเงินที่มันพอดีต่อให้งานที่มันไม่ได้รักทำไปเถอะกับคุณผู้ฟังเพราะว่างานไม่ได้งอกเป็นข้าวงานจะตอบแทนเป็นเงินถูกไหมเพราะฉะนั้นในวันที่เราได้พักในระหว่างการทำงานก็จงมีความสุขกับการพักไหมถูกป่ะการพักมีหลายรูปแบบนะคะวันนี้คุณผู้ฟังบางคนก็อาจจะพักในการหยุดฟังอ้อมไปเลยก็ได้เพราะไม่ได้อยู่ออฟฟิศไงไม่ได้อยู่ในรถไม่ได้ขับรถไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านบางคนเลือกดูซีรีส์แต่บางคนก็ยังมีปลีกเวลามาทักทายกันสวัสดีนะคะหวังว่าจังหวัดนนท์น่าจะโอเคสำหรับคนที่บอกว่าสวัสดีวันหยุดบางคนหยุดยาว4วันป่ะพี่กวง
2: ใช่ครับ
1: เมื่อวานหยุดต่อเนื่องบางคนอาจจะวางแผนหยุดต่อก็ได้นะก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ปะถ้าออฟฟิศไหนให้แบบ work from home ก็สบายแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอไม่ถึงว่า work from home เพราะมีประชุม IMF อ่ะไม่ค่อยเจอ
2: ถ้าไม่ใช่คนย่านนี้นะ
1: ย่านนี้ยังไม่ได้บอกเลยย่านนี้ยังต้องมาเลยถูกไหมคือก็มีเวลามีเส้นทางของมันเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับใครหลายๆคนที่วันนี้ออกไปทำงานแล้วอาจจะรู้สึกว่าอยากหยุดบ้างแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าการออกมาทำงานวันหยุดนี่มันช่างแฮปปี้เหลือเกิน
2: นะ
1: เราจะเป็นเราคุยกับพี่กวงเสมอว่าเนาะ
2: อยากเป็นอย่างนี้ทุกวันเลย
1: การที่ออกมาทำงานในช่วงที่ออฟฟิศหยุดเนี่ยมันสบายมันไม่ต้องคนเยอะลิฟต์ไม่ต้องรอนานใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วมันรู้สึกการมามันไม่หนักอะแต่ว่ามันกลางคืนมันก็นอนดึกนะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นวันหยุดเลยดูซีรีส์ถ้าจนจบเลยเมื่อคืนดูเฟล็กคอปจบแล้ว
2: สนุกเนาะ
1: จบแล้วจบแล้วก็สนุกดีนะหลายๆครั้งนะคะคุณผู้ฟังเราอาจจะไม่จำเป็นต้องชอบเหมือนคนอื่นในห่วงเวลาเดียวกันถูกไหมละครบางเรื่องอ่ะตอนที่มันดังอ่ะคนโคกแห่ดูกันเราไม่ได้ดูไม่ได้แปลว่าเราผิดนะเราไม่ได้ดูตอนนั้นไม่ได้แปลว่าเราผิดในขณะเดียวกันเมื่อเราไปดูกับเขาและเราไม่ชอบก็ไม่ได้แปลว่าเราผิด
2: ถูกต้องถูกต้อง
1: เนี่ยป่ะ
2: ถูกคร
1: ับ มันเหมือนกับบางทีมันเคยมีอย่างนี้คุณผู้ฟังเคยเป็นไหมไปกินร้านอาหารนะใครๆก็รีวิวว่าอร่อย
2: อร่อยจังอร่อยจัง
1: แล้วพอไปกิน
2: อ
1: ่ะ
2: มันไม่ถูกปาก
1: เสียงในหัวแล้วมันเอ๊ะมันไม่ใช่แต่ไม่กล้าพูดเพราะกลัวคนจะมาตัดสินว่าถ้าเราพูดว่าเราไม่อร่
2: อ
1: ยเดี๋ยวเขาจะมองว่ารสนิยมเราอ่ะไม่ดีคุณฟังเรากินเพื่ออยู่แล้วเรากินเพื่อเราจ่ายตังค์เราไม่ได้ไปกินแล้วเพื่อไปด่าทอเขาไม่ถูกปากเราก็แค่บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางใช่ป่ะพี่กวง
2: ไม่แปลก
1: ไม่แปลกนะคะไม่แปลกเลยแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตำหนิติเตียนเขาจนแบบจู่โจมว่าเขาไม่ดีแต่ถ้าเขาไม่สะอาดนั่นอีกเรื่
2: อง
1: ไม่ถูกสุขอนามัยนั่นอีกเรื่องใช่ไหมถูกป่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ตอนเฟล็กคอปมาตอนแรกอะซีซั่นแรกอะคนบอกว่ามันสนุกนี่ก็ยังไม่พร้อม ไม่พร้อมซีซั่น2มาฮะเริ่มดูตอนแรกก็เอาอีกแล้วมันเหมือนดูตอนแรกจะไม่ค่อยผ่านเกาหลีมันจะดูตอนแรกแล้วไม่ค่อยผ่านมันแบบมันอึกแต่พอดูไปแล้วหมดหัวเราะบางทีไม่อยากได้แค่นี้
2: จ
1: ริงใช่ป่ะพี่กงบางทีอยากได้แค่นี้แค่นี้เลยจริงๆแล้วลากจนจบอ่ะตอนนี้จบไปละลุ้นให้มี3
2: ใช่ลุ้นอยู่เหมือนกัน
1: ครับลุ้นให้มี3นะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะมีซีรีส์ในใจที่อยากจะดูหรือบางคนกองหนังสือเอาไว้เพื่อเตรียมอ่านเพราะว่าของเก่าที่ซื้อมาตอนสัปดาห์หนังสือรอบที่แล้วยังอ่านไม่หมดตอนนี้รีบเอามากองก่อนเพราะเดี๋ยวสัปดาห์ใหม่จะมาแล้วนะมาวันนี้เท่าไหร่นะสัปดาห์ใหม่มาวันนี้ปะหรือ23นะคะก็เตรียมตัวก็แล้วกันอ๋อวันนี้มีไม่ได้สิเพราะว่าเขามี IMF นะคะก็อีกสัปดาห์2สัปดาห์เก็บเงินของคุณให้พร้อมอ๋อไม่รู้ว่าตอนนี้คนชอบอ่านยังอยากจับเป็นบุ๊กที่เป็นจับต้องได้เป็นฟิสิคอลหรืออยากอ่านผ่านจอ
2: e-book อะไรอย่างงี้นะ
1: พี่คุณอยากอ่านแบบไหน
2: ผมก็ยังชอบฟิสิคอลอยู่อ่ะ
1: ใช่ไหมคุณอยากอ่านแบบจับต้องได้แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะถ้าวันนี้คุณอ่านหนังสือคุณยังเลือกที่จะหยิบมันอ่านที่เป็นเล่มหรืออ่านผ่านเครื่องมือต่างๆที่ไม่ต้องหยิบจับแบบเล่มๆบัตรทีละหน้าแล้วอันนี้น่าสนใจนะพี่กงนะเพราะเมืองไทยหนังสือแพงปะกระดาษเราแพงเหมือนกันไม่ใช่อะไรคุณผู้ฟังจริงๆอยากชวนคุยนะแต่ว่าวันนี้หลายๆเรื่องเป็นเรื่องน้องพายุไม่รู้จะชวนอะไรเลยพี่กวงว่าไงเพราะเราไม่รู้กฎกติกาป่ะ
2: ใช่ๆ
1: แต่เขาก็แสดงหนังสือออกมาเป็นข้อไปแต่ก็มีหลายฝ่ายนะตอนนี้มันก็มีหลายฝ่ายใดๆอย่าไปส่งผลกับเด็กเลยค่ะเพราะเด็กเขามีหน้าที่ซ้อมแล้วก็ขับเขาเรียนรู้ที่จะขับและปลอดภัยบนท้องถนนให้ถึงจุดหมายเขาไม่ได้มาเทรนเรื่องเครื่องเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ที่คุยกันเรื่องเครื่องอย่าเอาไปลงที่เด็กนะคะ
3: สวัสดีวันอังคารฤกษ์ที่ดีคือเลิกงานนะครับไปกลับบ้านกลับบ้าน
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ราชาแห่งราชันนิรันดร์สมัยน้อมสำนึกจารึกในร่มไอสูรนวมินทรมหาราชชาติเทิดทูนนำสมบูรณ์พูนแผ่นฟ้าตราบกาลนานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ

0: ชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อแม่ผู้ดิ้นรนส่งลูกสาวไปเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศแต่ลูกกลับหายตัวไปหลังเข้าไปพัวพันกับพิธีกรรมลึกลับของครอบครัวโฮส
1: ลูกน้าหายติดต่อไม่ได้เลย
0: เธอจึงต้องเดินทางตามหาลูกกลับมาโดยไม่รู้ว่าลูกสาวที่กลับบ้านมาอาจไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป Exchange เรียนแลกผี3ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร
2: ์ EFM Fandom Live
3: มิงมิงเนจูนสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
3: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะช
4: ื
3: ่อเกมว่า School of Love โรงเรียนสอนรักทุกภารกิจจะสอนให้หมิงเนปรู้จักกับคำว่ารัก
4: โลเคชั่นที่2คือห้องสมุดนะครับสถานที
5: ่
4: ส่งเสียงไม่ได้
6: เรียกว่าคุณต้องทายคำอีกฝ่ายโดยการอ่านปากคนหนึ่งใบ้คนหนึ่งทายแล้วก็สลับกัน
3: มาเริ่มเลย
5: Love you baby
3: เย
5: ้แมงกินฟันละ
4: โอ้โห
5: ใช่เป็นแฟนกันนะPEN ปากกา
7: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีตฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัย

0: EFM News
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายรังค้ามนุษย์ย่านรามคำแหงช่วยเหยื่อแม่ลูกและเด็กเมียนมาถูกทารุณสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
4: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้อง
8: บรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
10: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: าคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายบังคับใช้แรงงานชาวเมียนมาที่บ้านพักในซอยรามคำแหง122ช่วยเหลือมารดาสัญชาติเมียนมาอายุ28ปีและบุตรสาวอายุ5ปีซึ่งถูกหลอกว่าจะพาเข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านในประเทศไทยแต่เมื่อพาหลบหนีเข้ากรุงเทพแล้วกลับถูกบังคับให้ตระเวนเร่ขายสินค้าขนมและดอกไม้ตามสถานบันเทิงยามค่ำคืนทั้งยังยึดเอกสารประจำตัวทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ความร้อนจากช้อนนอนไฟนาบตามร่างกายนอกจากนี้ยังเข้าช่วยเหลือเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมอีก5รายอายุระหว่าง 11-18 ปีและขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักอีก1หลังในบริเวณใกล้เคียงพบเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมอีก1รายอายุ12ปีนายกรัฐมนตรียืนยันกินข้าวร่วมพรรคเพื่อไทยไม่มีการต่อรองเสียงโหวตศึกซักฟอกมั่นใจพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีความขัดแย้งคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีสังกัดพรรคเพื่อไทยโดยระบุว่าเป็นการพูดคุยกันตามปกติโดยไม่ได้หารือประเด็นพิเศษเพียงกำชับให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อชี้แจงประชาชนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหากมีการพัดพิงหน่วยงานใดก็ให้รัฐมนตรีเจ้าของกระทรวงขึ้นมาชี้แจงส่วนการขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยนายอนุทินระบุว่าไม่จำเป็นต้องขอเพราะหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมยืนยันทุกอย่างอยู่แล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนและต้องเคารพตามหลักประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังมั่นใจว่าการทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยไม่มีความขัดแย้งโดยพรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนซึ่งกันและกันสำหรับกรอบเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจขณะนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ได้ประสานมาส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีหลังการอภิปรายนายอนุทินยืนยันว่ายังไม่ได้คิดเมื่อถูกถามว่าเป็นเพราะยังไม่ถึงเวลาประเมินผลงานตามตัวที่วัดหรือ KPI หรือไม่นายอนุทินตอบว่าอะไรทำนองนั้นนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ประธานกรรมาธิการปปช.โต้อดีตปลัดมหาดไทยแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่นมีมานานไม่ใช่เพิ่งมาเกิดกุญยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: จากกรณีที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีปัญหาในกระทรวงมหาดไทยเรื่องการสอบท้องถิ่นเรื่องนี้นายอัศพลสันไรภพสส.ศรีสะเกษภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการปปช.ระบุว่าเห็นด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอับอายจริงแต่ในฐานะกรรมการปปช.ติดตามคดีนี้มาโดยตลอดจำเป็นต้องนำข้อเท็จจริงมาชี้แจงที่ท่านไม่ได้พูดเพราะอาจจะทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่าผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชุดปัจจุบันเป็นต้นเหตุให้

0: ปัญหาทั้งที่ความจริงแล้วเป็นผู้ที่ลงมือเปิดแผลและเอาคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระบวนการนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดแต่ก่อตัวมาอย่างยาวนานและมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแต่ไม่มีการแก้ไขปัญหานั้นยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นได้มีการปรับปรุงแก้ไขทีโออาร์ให้รัดกุมและให้มีมาตรการป้องกันการทุจริตให้เข้มข้นขึ้นและขณะนี้ยืนยันว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีมากกว่า 6,000 คนการนำคนผิดมารับโทษต้องใช้เวลาและต้องทำอย่างรอบคอบตามกฎหมายไม่มีการปล่อยให้เรื่องเงียบหายหรือจบด้วยการคืนเงินกันเองและต้องสาวให้ถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามดวงธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สิบสามตุลาคมวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ.FM 94 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: AFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเรียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: ทศวรรษ1ผ่านพ้นคืนวันพระดำริก่อคุณอนันต์เลิศล้ำสรรพกิจสารพันเกื้อสุขเสมอนาน้อมระลึกพระคุณค้ำร่มเกล้าชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนท้องฟ้าก็ยังสดใสเสมอ
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
7: Number 18

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังที่วันนี้นะคะยังนั่งฟังกันอยู่ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังทำงานหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วก็อยู่บ้านนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กันกับอันดับที่18สำหรับขาดความอบอุ่นซึ่งวันนี้คุณผู้ฟังน่าจะอุ่นมากในหลายพื้นที่เลยทีเดียวบางคนถึงขั้นบอกว่าแดดดีมากวันนี้ซักผ้าแดดดีมากจริงค่ะวันนี้อ้อมซักไปเมื่อวานใช่ไหมวันนี้ก็เลยเอาหมอนไปผึ่งคือบางทีเราก็อาจจะยังอยากได้ความรู้สึกของหอมแดดอยู่บางๆเวลาแดดที่มันแรงๆประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ทำให้ผ้าสีซีดอ่ะมันก็จะมีความหอมๆของมันอยู่แบบหนึ่งนะคะก็เลยเอาหมอนไปตากนิดๆถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะผึ่งผ้าห่มได้แหละเอาจริงคุณผู้ฟังมันก็สดใสดีนะแต่เราจะทำอย่างนี้ได้อีกสักช่วงนึงละค่ะเพราะว่าเดี๋ยว PM 2.5 กำลังจะมาแต่ในเมื่อเขายังไม่มาเราก็พึ่งกันไปก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังมากที่บอกกิจกรรมของตัวเองมารวมไปถึงขอเพลงมาด้วยว่าเพลงที่อยากฟังคือเพลงอะไรส่วนคำถามที่อ้อมถามเอาไว้ว่าในวันนี้เนี่ยถ้าให้เลือกอ่านหนังสือคุณยังเลือกอ่านหนังสือที่เป็นเล่มที่แบบจับต้องได้เป็นฟิสิกอลแบบเนี้ยหรืออ่านแบบผ่านแท็บเล็ตหรือผ่านอะไรเกือบ 100% ยังอยากที่จะอ่านเป็นเล่มอยู่ยังมีฟีลของการหยิบจับเปิดหน้ามันมีกลิ่นของมันด้วยเนาะแล้วมันมีความรู้สึกมันอาจจะสายตามันจับจ้องหรืออะไรสักอย่างแล้วมันลดแสงบางอย่างแต่ก็ต้องการอ่านหนังสือก็ต้องมีแสงที่พอเหมาะและองศาที่พอดีด้วยมันก็จะช่วยเรื่องของเซฟสายตาอยู่เหมือนกันหรือจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนทันสมัยกันคุณผู้ฟังคนทันสมัยก็ต้องอ่านผ่านแท็บเล็ตหรือเปล่าหรือไอ้พวกอีวิเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจมันก็คงจะแล้วแต่ความถนัดแต่ถ้าอย่างน้อยในแต่ละห่วงของชีวิตช่วงเนี้ยเรายังได้อ่านหนังสือกันอยู่บ้างมันก็ทำให้สมองของเราได้ใช้ไม่ว่าหนังสือเล่มนั้นจะเป็นหนังสืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็คงยังช่วยในเรื่องของจินตนาการช่วยในเรื่องของการเรียบเรียง1 2 3 4ก็ลองดูค่ะว่าชอบที่จะอ่านแบบไหนก็ลองอ่านไปแต่ถ้าคุณผู้ฟังแบบอ่านแล้วหลับไปถ้าอ่านเป็นเล่มใหญ่ก็เจ็บอ่านเป็นแท็บเล็ตก็เจ็บแล้วต้องระมัดระวังนิดนึงละกันถ้าคุณผู้ฟังอ่านอะไรอยู่ตอนนี้แชร์มันไว้มาได้ด้วยก็ดีนะคะอ่านหนังสือไปคุณผู้ฟังส่วนอีกเรื่องนึงฟังเอาไว้วันนึงเราไม่รู้เลยว่าเราจะเจอกับเบอร์ประหลาดหรือเปล่าตอนนี้ค่ะเบอร์นี้ถ้าโทรมาหลอกหรือเปล่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดบัญชีนี้เป็นบัญชีม้าไหมนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดและลิงก์เนี้ยกดได้หรือเปล่าก่อนกดลิงก์หรือก่อนโอนเงินลองเช็คให้ชัวร์เพราะมิจฉาชีพออนไลน์อาจมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงค่ะคุณผู้ฟังธกส.จับมือตำรวจไซเบอร์ยกระดับบริการฟีเจอร์แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพบน LINE Official BAAC Family เช็คได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีธนาคารเว็บไซต์ต้องสงสัยรวมถึงข่าวจริงข่าวปลอมนะคะเช็คออนแชทเพียงพิมพ์เช็คภาษาไทยเนี่ยนะคะสระเอช้าช้างไม่ตะคูก็ไก่แล้วตามด้วยเบอร์โทรเลขบัญชีหรือเว็บไซต์ต้องสงสัยในช่องแชทของ LINE Official BAAC Family ได้เลยค่ะใช้งานง่ายทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายอีกหนึ่งบริการจากธกส.ที่ไม่ได้ดูแลแค่เรื่องเงินแต่ยังช่วยปกป้องเงินและข้อมูลของคนไทยในโลกออนไลน์จำไว้นะคะก่อนทำธุรกรรมทุกครั้งไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและตรวจสอบก่อนใช้งานบริการแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพได้แล้ววันนี้ผ่าน LINE Official BAAC Family หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธกส. Contact Center 02-555-0555 ค่ะ
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
2: คืนนี้เจอกันนะคะ2ทุ่มค่ะ X กับดร.วิสพบกับคุณหมอบอมคืนนี้เจอกันนะคะติดตามไปด้วยกันกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: สวัสดีวันอังคารเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงสำคัญกว่าเป้าหมายใหญ่ที่ยังไม่ได้ลงมือทำนะคะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: มีโอกาสมีโอกาส
5: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
2: ติดตามได้นะคะสำหรับใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ค่ะมีทั้งโปรมานั่งคุยตรงนี้บางทีเราก็มีคนที่เรียกได้ว่าเป็นโปรเหมือนกันในเรื่องของการมองหาและจัดหางานค่ะติดตามกันได้นะคะรวมถึงเปิดโอกาสให้กับน้องๆ Gen Z มาฟังช่วงเวลาของ Job Gen Z ด้วยกันด้วยค่ะตอบคำถามไปมาแบบนี้แหละค่ะทุกวันจันทร์2ทุ่มถึง4ทุ่มกับเจองานที่ใช่ตรงใจวันที่เคยที่ Jobs DB โค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ค่ะ
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501

0: มีคือเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะคะ Who Are You Asia 7ค่ะก่อนที่จะไปที่ New Release นะคะถ้าคุณผู้ฟังจำได้เราพูดถึงแอปของธกส.เมื่อกี้ลองดูแล้วค่ะคุณผู้ฟังเวลาจะพิมพ์เช็คอะไรก็เข้าไปในแอปเขาเข้าไปในไลน์ใช่ไหมแล้วก็ใช้คำว่าเช็คอย่างที่อ้อมบอกเว้นวรรคแล้วตามด้วยเบอร์โทรก็ได้เว้นวรรคตามด้วยเลขบัญชีหรือเว้นวรรคตามด้วยเว็บไซต์ก็ได้แล้วเขาก็จะตรวจสอบบางอันถ้าเขาเจอเขาก็จะบอกว่าเจอ1 2 3หรือถ้าไม่เจอเขาก็จะบอกว่าแต่เบอร์เนี้ยมีคนเข้ามาเช็คแล้วกี่ครั้งลองดูคุณผู้ฟังมันมีประโยชน์กับเราในยุคสมัยนี้ค่ะอ่ะกลับมาที่ New Release ของเราชั่วโมงนี้นะคะสำหรับใครอยากฟัง New Release ของปั่นกับ The Toys นะคะฟังได้เลยค่ะกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย

FM New Release สนับสนุนโดยกินนอสปูนขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินนอสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: หนูไปเดทกับคนแปลกๆตอนที่เราเริ่มรู้จักกันเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนเกิดน้ำท่วมถ้ามาหาเราหน่อยเฮ้ยใจเย็นน้ำท่วมถ้าเธอไม่มาเราจะไม่คุยเลยนะเราไม่ได้พิศวาสเขาแต่เราอยากรู้ว่าเออไปก็ได้หนูก็นั่ง BTS ไปถึงนู่นปุ๊บถึงที่ไหนแล้วเฮ้ยเธอมารีดเสื้อให้เราหน่อยได้ไหมอ่ะไม่รีดเขาก็มาแล้วไปคาเฟ่กันก่อนไหมแต่มันแพงมากเลยมันแพงมาก
6: ตอนนี้แชทถามว่าหล่อไหมอ่ะ
5: คือเขาใส่คอนแทคเลนส์ตาแป๋วอ่ะหนูก็บอกมันว่าเธอเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้คิดกับเธอแบบนั้นก็โมโหหนูเธอแม่งทำเราเสียเวลามากเลยเออก็ดีเราก็ไม่ได้ชอบอะไรเธอขนาดนั้นหรอกได้แล้วมันก็ดูดน้ำทีนึงฟูแล้วมันก็ลุกไปเลยก่อนมาไปบอกอย่าเอาเราเอาไปนินทาใครนะเว้ยกูไม่นินทากับเพื่อนหรอกเจอกูแน่พุทธอพุทโธ
7: โดนแล้วไอตีตาแป๋ว
8: ตาแป๋วถ้าได้ฟังนะคะตาแป๋วโทรมาอินบ็อกมาได้นะเราจะฟังความสองข้าง
6: ทั้งหลายทั้งมวลนะสองคนนี้เหมาะกัน
0: พุทธอพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM News EFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ

0: ต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: วาคมนี้รีบมาผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนที่ B-Quick สอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถ300
1: เพื่อคุณโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายกรัฐมนตรีรุดตรวจความพร้อมเลี้ยงอาหารข้ามรับรองผู้นำที่เข้าร่วมประชุม IMF World Bank ค่ำพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลขอบคุณเนเน่เตรียมขึ้นร้องเพลงรับผู้นำระดับโลกนายกรัฐมนตรีกินข้าวร่วมรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่ทำเนียบยืนยันไม่มีการต่อรองเสียงโหวตศึกซักฟอกเพียงกำชับเตรียมข้อมูลชี้แจงประชาชนมั่นใจพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีความขัดแย้งย้ำการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ส.ส.ส่วนปรับครม.ยังไม่ได้คิดชัยชนกชี้ส.ส.ไอเดียต้องแจงปมบัญชีทรัพย์สินย้ำทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายขณะที่พรรคภูมิใจไทยไม่ส่งทีมกฎหมายดูแลเหตุทุกคนมีทีมส่วนตัวอยู่แล้วสุทธิพงศ์อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยรับรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นตั้งคำถามดำเนินการกับผู้กระทำผิดถึงที่สุดแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีรับอดีตปลัดมหาดไทยวิจารณ์ข้าราชการประจำต้องรับฟังคำสั่งสอนหากไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องเสียกำลังใจพร้อมให้ปลัดมหาดไทยคนปัจจุบันชี้แจงหลังเปลี่ยนผู้บริหารกระทรวงมีทิศทางดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรรัฐมนตรียุติธรรมยังไม่ทราบทักษิณยื่นขอนิรโทษกรรมเป็นเรื่องคณะกรรมการพิจารณาเข้าเกณฑ์หรือไม่ปราจีนบุรีน้ำลดพบกองขยะจำนวนมากเร่งขนย้ายขยะฝังกลบเป็นการด่วนขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีกลิ่นเหม็นเน่าจนปลาในแม่น้ำขาดออกซิเจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลพีเร่งสอบสารพิษปราจีนบุรีพบพิรุธ2บริษัทต้องสงสัยนอมินีต่างชาติประสานปปง.ตรวจเส้นทางเงินชุมชนชาวมอญ200ครัวเรือนริมแม่น้ำเพชรบุรีถูกน้ำทะเลหนุนสูงบวกน้ำจากเขื่อนเพชรเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างปทุมธานีเร่งสูบน้ำคลองรังสิตลงเจ้าพยาพบฟองขาวและคราบดำลอยเกลื่อนชาวบ้านวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบคุณภาพน้ำเครื่องบินเล็กตกอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังขึ้นบินได้เพียง2นาทีนักบินบาดเจ็บ1รายเร่งตรวจสอบและหาสาเหตุเกิดอุบัติเหตุชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกช่วยแม่ลูกและเด็กเมียนมาถูกบังคับเร่ขายของกลางคืนถูกทารุณใช้ช้อนลนไฟหน้าร่างกายยกย่องครอบครัวชาวจังหวัดตรังตัดสินใจบริจาคอวัยวะเด็กหญิงวัย7ขวบที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นบุญกุศลใหญ่ต่อลมหายใจหลายชีวิตพบแมวดาวสัตว์ป่าคุ้มครองหายากถูกรถชนตายกลางถนนใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในพื้นที่ใกล้เขตป่าลดการสูญเสีย
6: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ยอมรับความผิดพลาดแล้วมองเป็นโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกความเหนื่อยล้าเพื่อเพิ่มพลังในการเริ่มต้นวันใหม่ไปด้วยกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สา

0: มั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: ทศวรรษ1ผ่านพ้นคืนวันพระดำริก่อคุณอนันต์เลิศล้ำสรรพกิจสารพันเกื้อสุขเสมอนาน้อมระลึกพระคุณค้ำร่มเกล้าชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ถ้าล้มเราอาจจะได้แผลถ้ายอมแพ้เราอาจจะไม่ได้อะไรเลย
0: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
6: ้ EFM DJ Playlist by
7: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมกับเพลงที่คุณเลือกนะคะต้องบอกเลยว่ามีคนถามว่าเอ๊ะพี่อ้อมคะพี่เปิดเพลงอะไรไปนะคะตอน playlist ตอนก่อนปิดชั่วโมงที่แล้วช่วงที่มี new release ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังอ้อมเริ่มจากอยู่ดีๆก็นะคะแล้วก็ต่อที่ Who You Are ค่ะแล้วมาที่ New Release เขียวเหลืองแดงแล้วมาต่อที่รักนัดแต่ว่าสำหรับเป็นเพลงของภาพยนตร์ที่น้องณเดชกับมินนี่นะเฮนรี่คุณผู้ฟังใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูนะคะแล้วก็ต่อกันที่ปิดท้ายที่อมจงเงยแล้วพอมาชั่วโมงนี้ค่ะเราก็เริ่มต้นกันที่เดี๋ยวนะเช็คก่อนกุญแจที่หายไปของพี่มี่ต่อกันที่ไม่อยากทำให้ลำบากใจนะคะเป็นเพลง cover นะต้องใช้คำว่าเป็นเพลงอีกเวอร์ชันหนึ่งก็แล้วกันที่ The White Hat Cut เขาเอามาร้องนะคะต่อกันที่แค่คนคุยและปิดท้ายที่ไม่มีใครสักคืนแบมกับ Time Thai ค่ะคุณผู้ฟังอ่ะช่วงเวลานี้พอทวนเพลงกันเสร็จก็ต้องทบทวนกันว่าเราเคยพูดคุยอะไรเกี่ยวกันกับการเป็นหนี้บัตรเครดิตถูกไหมฮะมันก็ต้องทบทวนกันบางวันเราก็พูดถึงเรื่องดอกเบี้ยที่มันจะทำให้เราอ่ะออมขึ้นมาแต่ในขณะที่บางวันเราก็ต้องดูว่าเรามีหนี้หรือเปล่าเพราะคนมีหลากหลายค่ะคุณผู้ฟังและหนึ่งในนั้นถ้าคุณเป็นคนที่กำลังเคยสงสัยว่าเอ๊จ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนนะทำไมมันลดลงช้าจังวะหนี้มันช้าลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินวีคาร์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นค่ะสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะคะหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการค่ะผู้มีรายได้ประจำเนี่ยมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่11.990% ต่อปีอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเริ่มวางแผนการจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะกับสินเชื่อออมสินวีคาร์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคมปีนี้นะคะ2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570ค่ะคุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกอย่างนั้นกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะอ่ะไปกันต่อค่ะ
2: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: แน่นอนนะคะเมื่อถึงวันพุธคุณจะต้องติดตามไปด้วยกันค่ะ3ทุ่มถึง5ทุ่มกับ3 DJ พระพุธพรุ่งนี้ฟูลทีมนะคะเผือกเติ้ลหอมพร้อมๆกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โอปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและพรุ่งนี้จะมีโพลอะไรให้คุณมาเป็นส่วนร่วมติดตามกันนะคะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียม
5: สวัสดีวันอังคารลองปลูกดอกไม้สวยๆไว้ในบ้านจะช่วยเพิ่มความสดใสให้กับชีวิตได้ค่ะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชี
1: ข้าชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ

0: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
1: กรอบเคียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ
4: ้กระเป๋าเดินทาง1ถูกกอล์ฟอีก1ภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
5: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายสบาย
4: สัมภาระเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
5: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
6: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark.

0: วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาถ้าเกิดใครไม่ครบผมขอโทษด้วยข้อความมันรันไปเรื่อยๆนะคะอย่างล่าสุดคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าตามข่าวน้องพายุแล้วอยากให้กรรมการเขาตัดสินผลออกมาเร็วๆจังเลยเรื่องมันจะได้คลี่คลายอันนั้นเอาว่ามันก็เป็นเรื่องทางการนะคะแต่มันจะคลี่คลายหรือไม่คลี่คลายบางทีมันก็อยู่ที่เราเอาใจลงไปเล่นกับมันไปฟังมันแล้วไปรุ่นมันเยอะจริงๆมันมีสิทธิ์ตามข่าวทุกข่าวคุณผู้ฟังจริงๆนะแต่ข่าวไหนที่มันอินและช่วงเวลาที่เราหวั่นไหวแล้วเรารับมากๆแล้วบางทีมันแบบเฮ้ยทำไมอ่ะมันก็จะตึงๆหน่อยตามแล้วมันก็จะเหนื่อยๆในก็อ้อมว่านะอะไรที่มันถูกมันก็จะถูกอะไรที่มันเข้าใจผิดกันหรืออะไรเงี้ยมันจะถูกไขได้มันก็คงจะต้องเป็นเรื่องของคณะกรรมการที่จะต้องพูดคนที่จะต้องพูดไม่ใช่เด็กไม่เกี่ยวเอาว่าเด็กไม่เกี่ยวที่สุดนะคะแล้วก็ใจเย็นๆเพราะในขณะเดียวกันเด็กก็เรียนรู้สถานการณ์นี้จากผู้ใหญ่ค่ะมันก็ยากอ้อมนั่งอ่านไปมันยังแบบถามตัวเองนะถ้าดิฉันเป็นผู้ปกครองของเด็กที่อุ๊ยมีคนมาบอกดิฉันจะเขียนสเตทเมนต์ไหมและถ้าดิฉันจะเขียนสเตทเมนต์นี้จะเขียนอย่างไรให้ไม่กระทบใครแล้วตอบโจทย์ที่อยากรู้แค่ว่าเครื่องอ่ะมันใช่หรือไม่ใช่อยากได้คำตอบแค่นี้เครื่องนี้ใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ก็ไปต่อถ้าเชื่อเครื่องนี้ไม่ใช่อ้าวเหรอจะได้ไปต่อคือถ้าเครื่องนี้มันใช้ได้โอ้ดิฉันก็จะได้รู้แล้วว่ามันมีมากกว่าเครื่องเดียวไปเรื่องอื่นได้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ค่ะค่อยๆฝึกอารมณ์ความรู้สึกกันไปกับคุณผู้ฟังขอให้ทุกคนโชคดีในการติดตามทุกข่าวสวัสดีเครียด
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่ง

0: สลิปทันก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนอย. 156
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Lightฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สารพันเกื้อสุขเสมอนาน้อมระลึกพระคุณค้ำร่มเกล้าชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ชีวิตไม่ใช่สัญญาณไฟเขียวบางครั้งต้องรอจังหวะ
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: Number 6

0: 2สัปดาห์แล้วนะฮะสำหรับซิงเกิลนี้สำหรับ Praise of the Week สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะอันดับที่6นะครับนี่คืองานที่ชื่อว่า Checklist นะครับซิงเกิลแรกจากอัลบั้มใหม่ของน้องบิลกินนะครับที่ยอดรวมตอนนี้กำลังจะเกิน2ล้านวิวเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้งานนี้ที่เป็นไฮไลท์ของเราสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแชมป์ในรอบแบบ10สัปดาห์เลยคุณผู้ฟังซึ่ง Champ of the Week ก็คืองานจากน้องปันนะฮะกับเพลงขอแค่นี้ที่ยอดไปถึง13ล้านวิวแล้วอ่ะสุดยอดจริงๆนะฮะปล่อยซิงเกิลไหนมาก็คือฮิตตลอดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงกับช่วงของ EFM Playlist of the Week นะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึ

ขาบอกว่าถ้าเราเจอคนที่พอดีสำหรับเรานะฮะเราก็จะกลายเป็นคนที่ดีพอสำหรับเขาเช่นเดียวกันนะฮะนี่คืองานจากเฟลโลนะครับเพลงนี้ชื่อว่ารักที่พอดีมาส่งเข้าช่วงเย็นด้วยกันนะฮะสวัสดีวันหยุดกันด้วยนะครับ EFM DJ Paris ช่วงของเย็นวันอังคารอยู่กับ DJ Joseph นะครับวันนี้เนี่ยอยู่กันในช่วงวันหยุดนะฮะสวัสดีทุกช่องทางด้วย EFM FM 94นะครับรวมไปถึงทางแอปพลิเคชันไทม์ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ atime.live/EFM ด้วยนะครับจริงๆวันนี้อยู่เขาเรียกว่าอยู่2ช่วงเลยนะฮะตั้งแต่6โมงถึง2ทุ่มนะฮะไม่รู้ว่าใครเดินทางออกบ้านหรือเปล่าหรือว่าฟังชิวๆที่บ้านนะฮะเพราะว่าคืนนี้ช่วง2ทุ่มครึ่งเนี่ยปาเจมลานะฮะอยู่กับโซเซฟแล้วก็พี่แนนที่จะมาต้อนรับในรายการอังคารคุมโปง X เนี่ยแขกรับเชิญของเราเป็นคุณหมอบอมนะฮะจากดร.วิสด้วยซึ่งนานๆจะมีคุณหมอมาเล่าเรื่องผีเรื่องสยองขวัญบ้างเดี๋ยวรอมาฟังกันนะช่วงประมาณสัก2ทุ่ม15นะครับแต่ว่าชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงไหนรีเควสต์มาได้เลยที่แอปเอทามฟังฟินนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ราชาแห่งราชันนิรันดร์สมัยน้อมสำนึกจารึกในร่มไอศูนย์นวมินทรมหาราชชาติเทิดทูนนำสมบูรณ์พูนแผ่นฟ้าตราบกาลนานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้อง

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันอังคารนอกโลกยังไม่เคยไปนอกใจก็ไม่เคยมีรักเบบี้นะจุ๊บ
2: ๆ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ SoSafe ครับ

BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย

0: ซิงเกิลน่ารักเลยนะฮะจากสามสาววงไอวี่คุณผู้ฟังครับศิลปินกรุ๊ปน้องใหม่จากค่ายของ XOXO Entertainment นะครับนี่คือซิงเกิลที่6ของพวกเธอแล้วที่ชื่อว่า Kitty Boy นะฮะที่ได้พี่แจ๊บ The Richman Toy มาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเพลงนี้เล่าถึงเวลาเราเจอผู้ชายที่เราชอบมากๆเลยแต่บางทีผู้ชายคนนี้เขาก็ปั่นป่วนหัวใจปากแข็งไม่ยอมรักเราสักทีจนบางทีเนี่ยเราเคิร์มแล้วเคิร์มอีกอยากให้เขามาเป็น Kitty Boy กับเราบ้างนะฮะก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วก็อย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจ้ะ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: ชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อแม่ผู้ดิ้นรนส่งลูกสาวไปเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศแต่ลูกกลับหายตัวไปหลังเข้าไปพัวพันกับพิธีกรรมลึกลับของครอบครัวโฮส
4: ลูกน้าหายติดต่อไม่ได้เลย
3: เธอจึงต้องเดินทางตามหาลูกกลับมาโดยไม่รู้ว่าลูกสาวที่กลับบ้านมาอาจไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป Exchange เรียนแลกผี3ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร
0: ์ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
6: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
7: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
8: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
5: วันพุธ
6: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แฉข่าวเช้า First Class
5: วันพฤหัสและวันศุกร์
6: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
9: มแฉข่าวเช้า
10: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
11: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: อย่าปล่อยให้ความกลัวเข้ามาแทนที่ความฝันของคุณ
15: Inspiration
16: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
12: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: EFM Playlist of the Week
18: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
19: Number 1

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
2: พื้นฐานนี้กับ EFM Fandom Live นะครับเดี๋ยวมาฟินด้วยกันจาก2หนุ่ม New The Series นะครับพี่บอสแล้วก็พี่ตรงตรง3ทุ่มคืนวันพฤหัสบดีนี้ส่วนกิจกรรมของ Fandom Fan Fiction Imagine เนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะปิดรับช่วงเที่ยงคืนนะฮะประมาณ 23.59 หัวฝั่งใครที่มีจินตนาการเขียนนิยายเก่งอยู่แล้วลองจินตนาการนิยายที่เหมาะกับพี่บอสแล้วก็พี่ตรงตรงมานะฮะรายละเอียดอยู่ใน X ของ EFM Station เรียบร้อยแล้วนะครับเลยเดี๋ยวพื้นฐานมาฟินด้วยกันกับ EFM Fandom Live ขอบคุณด้วยนะสำหรับอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อเลย
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Soul Safe ครับ

ิลลิ่งหวานๆนะฮะส่งท้ายชั่วโมงวิทยุด้วยกันกับงานของน้องเจมินายกับ What If นะครับชั่วโมงที่2ของเรามาเติมโปรตีนให้กับน้องแมวกันหน่อยนะฮะหลายคนที่เลี้ยงสัตว์อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ต้องเติมความอร่อยแล้วก็เติมสุขภาพให้กับน้องแมวที่บ้านเราด้วยนะครับมาเติมด้วยโปรตีนจากเนื้อสัตว์แท้ให้เจ้าเหมียวที่บ้านกันนะครับด้วยอาหารแมวกินโน Real Meat Freestyle แบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นนะครับเป็นอาหารเม็ดที่เขาผสมฟรีสไตล์จากเนื้อสัตว์แท้เลยจุดเด่นก็คือฟรีสไตล์ที่เขาผสมมาเนี่ยกับอาหารชิ้นเล็กมากกูฟังขนาดเม็ดเนี่ยอยู่ที่ 4-6 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับไซส์พอๆกับเม็ดอาหารเลยช่วยให้น้องแมวไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไตล์เข้าไปแต่ว่ายังกินฟรีสไตล์ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยนะฮะแมวของเราก็จะได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็ความหลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงที่ทำมาจากเนื้อสัตว์แท้ๆเลยนะฮะแถมยังอร่อยกินได้ไม่เบื่อด้วยกินเนื้อกินโนเขาผสมฟรีสไตล์มาในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวนะครับเขาคำนวณคุณค่าทางโภชนาการมาให้เหมาะสมแล้วก็ครบถ้วนด้วยนะฮะเพิ่มความสะดวกให้กับพ่อแม่แมวรุ่นใหม่ไม่ต้องมาผสมเองเพราะว่าผมก็ผสมไม่เป็นนะฮะแต่เขาทำมาได้แบบลงตัวมากๆนะฮะหาซื้อได้วันนี้นะครับที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำนะครับแล้วก็ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะก็ฝากไว้ด้วยกับอาหารแมวที่ได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ความอร่อยกับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไตล์นะจ๊ะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันด้วยงานจากพี่กวินดี X กับ Backheart นะครับได้แค่เดินมาส่งส่วนหลังทุ่มครึ่งเดี๋ยวไปเจอกันทางออนไลน์แทนที่แอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
4: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
5: ร่วมข่าวเด่น
6: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
6: ใน
5: เคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้ครับวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับวันหยุดราชการเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่ผมแจ็คสุภนันท์ นิตมนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำของเรากันได้ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะฮะแล้วก็หลังจบรายการนะฮะรวมถึงบนช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราที่มีไลฟ์สดคู่ขนานกันเนี่ยนะฮะบนเพจสถานีข่าวสนามเป้าก็สามารถรับชมนะครับออนไลน์กันแบบสดๆรวมถึงรับฟังย้อนหลังกันได้นะฮะบนช่องทางของสถานีข่าวสนามเป้าแล้วก็บนพอดแคสต์ที่ News เคาะข่าวค่ำนะครับอย่างที่แจ้งไปครับ13ตุลาคม2569ตรงกับวันนวมินทรมหาราชทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ขณะที่นายกรัฐมนตรีกินข้าวร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่ทำเนียบยืนยันไม่มีการต่อรองเสียงโหวตศึกซักฟอกด้านมหาดไทยนะฮะวันนี้ก็มีประเด็นกันพอสมควรครับอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยรับรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นตั้งคำถามดำเนินการกับผู้กระทำความผิดถึงที่สุดแล้วหรือไม่ขณะนายกบอกต้องรับฟังคำสั่งสอนหากไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องเสียกำลังใจขณะเดียวกันยังต้องเกาะติดกันสำหรับสถานการณ์น้ำทั้งฝั่งตะวันออกในโซนของปราจีนบุรีและฝั่งตะวันตกในฝั่งของเพชรบุรีนะครับรวมถึงภาคกลางอีกหลายแห่งยังมีน้ำท่วมขังช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดข่าวพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำครับ
8: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
9: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
10: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
11: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสียงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
12: ไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
14: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
15: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือ
6: ังจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเ

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาเคาะข่าวกันต่อครับวันนี้ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากนั้นนำผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยร่วมวางพวงมาลาในนามกระทรวงมหาดไทยตามลำดับขณะที่ผู้แทนเหล่าทัพและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมร่วมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นอกจากนี้มีหน่วยงานราชการองค์กรอิสระพรรคการเมืองสถานศึกษาภาคเอกชนภาคประชาสังคมนำพวงมาลามาถวายราชสักการะอย่างต่อเนื่องวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการดูแลป่าไม้และดินตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักนำทางในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีขยับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยครับปทุมธานีเร่งสูบน้ำคลองรังสิตลงเจ้าพระยาพบฟองขาวคราบดำลอยเกลื่อนน้ำดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นชาวบ้านเผยระดับน้ำเพิ่มเกือบ1เมตรที่ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีจุดรับน้ำที่ระบายต่อเนื่องจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ก่อนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องแต่พบว่าบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำมีฟองสีขาวและฟองคราบสีดำลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นจำนวนมากและน้ำมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณชาวบ้านที่มาตกปลาบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำเปิดเผยว่าฟองสีขาวบนผิวน้ำเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วก่อนหน้านี้จะมีปริมาณมากกว่าปัจจุบันโดยฟองและคราบต่างๆมักไหลไปรวมตัวกันบริเวณสะพานก่อนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่วันนี้ปริมาณฟองลดลงจากช่วงก่อนหน้าขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองเล่าว่าในช่วงนี้มีการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณบ้านเรือนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบ1เมตรและน้ำส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงซึ่งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหาและตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนต่อไปด้านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพลพีเร่งสอบสารพิษปราจีนบุรีพบพิรุธ2บริษัทต้องสงสัยนอมินีประสานปปงตรวจเส้นทางการเงินนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารพิษรั่วไหลในจังหวัดปราจีนบุรีครับว่าหลังลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมเมื่อประมาณ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไปพบความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ก็ได้มีการประสานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับให้ตรวจสอบและก็ดำเนินการกับโรงงานที่เกี่ยวข้องขณะที่กระทรวงมหาดไทยเองก็เดินหน้าตรวจสอบในมุมของมหาดไทยก็ไปเจอความเชื่อมโยงระหว่างชาวต่างชาติกับคนไทยโดยสงสัยครับว่าบริษัทนี้กลุ่มนี้โรงงานนี้เนี่ยอาจจะใช้คนไทยเป็นนอมินีหลังพบว่ามีผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกัน2กลุ่มแล้วก็ถือหุ้นเนี่ยไขว้กันใน2บริษัทซึ่งมีความผิดปกติด้านการจดทะเบียนหรือว่าตัวเลขของทุนจดทะเบียนบริษัทหนึ่งเนี่ยเพิ่มทุนนะฮะจากการจดทะเบียนที่เป็นทุนเดิมเนี่ย5ล้านบาทเป็น100ล้านบาทอีกบริษัททุนจดทะเบียน300ล้าน แล้วก็มีทรัพย์สินประมาณ570ล้านที่สำคัญทั้ง2บริษัทใช้บริษัทบัญชีและผู้จัดทำบัญชีรายเดียวกันขณะนี้ได้ประสานไปยังปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นเงินและขยายไปถึงเรื่องของการถือครองที่ดินแล้วก็จะมีการประสานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะในเรื่องของการจัดการกากขยะอันตรายพร้อมตรวจสอบความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งคาดว่าจะสรุปประเด็นนอมินีและการถือหุ้นที่อาจผิดกฎหมายได้ภายในสัปดาห์นี้พร้อมรายงานนายกรัฐมนตรีเป็นระยะยืนยันจะไม่ละเว้นผู้กระทำผิดแม้เกี่ยวข้องกับนามสกุลที่มีชื่อเสียงในจังหวัดปราจีนบุรีโดยให้พิจารณาจากพฤติกรรมไม่ใช่ชื่อหรือสถานะของบุคคลรวมถึงจะมีการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะชาวประมงและผู้เลี้ยงปลาที่ได้รับความเสียหายจากสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำทั้งนี้เตือนประชาชนไม่ควรบริโภคปลาที่ตายในแม่น้ำหรือสุกรที่ตายโดยต้องกำจัดซากตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์และขอให้ระมัดระวังในการเลือกซื้ออาหารขณะที่ในส่วนของสถานการณ์น้ำฝั่งตะวันออกอย่างที่ปราจีนบุรีสภาพบรรยากาศในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีตอนนี้น้ำลดลงมาแล้วนะครับแต่ยังพบว่าถนนบางสายยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างแต่ว่ารถเล็กเนี่ยก็พอที่จะสามารถสัญจรไปมาได้แล้วแต่ตรงเส้นถนนทางเชื่อมระหว่างตัวอำเภอเมืองปราจีนกับตัวอำเภอศรีมหาโพธิ์เนี่ยถูกน้ำกัดเซาะจนถนนพังไป1ช่องการจราจรนะครับก็หลังน้ำลดเนี่ยก็คงต้องเข้าไปเร่งฟื้นฟูกันตอนนี้เนี่ยพอเริ่มนะครับมีน้ำลดลงในหลายจุดนะฮะสภาพก็จะคล้ายๆกรุงเทพกว่าหน้านี้คือจะไปเจอกองขยะวางอยู่ตามสะพานริมถนนจำนวนมากโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีคุณธนาทิพย์โคกมณีนะฮะซึ่งปัจจุบันเป็นรักษาการผู้ว่าปราจีนเนี่ยก็ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่อำเภอต่างๆแล้วก็มีการนำรถบรรทุกพร้อมกำลังคนเข้าไปขนย้ายขยะในแต่ละพื้นที่นะครับเอาไปฝังกลบเป็นการด่วนขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีกลิ่นเน่าเหม็นจนปลาในแม่น้ำเนี่ยขาดออกซิเจนขยับไปดูน้ำฝั่งตะวันตกกันหน่อยครับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีพบว่านะครับพื้นที่หมู่3ชุมชนชาวมอญที่วัดบางลำพูตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประมาณ200หลังคาเรือนเพราะน้ำทะเลหนุนสูงนะครับบวกกับปริมาณน้ำในเขื่อนเพชรก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องกว่า7ชั่วโมงครับก็มีน้ำท่วมหลายแห่งนะครับทีนี้จังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้พื้นที่9ตำบล46หมู่บ้านนะครับของอำเภอเขาย้อยเนี่ยเป็นเขตภัยพิบัติซึ่งล่าสุดที่เขาย้อยระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วซึ่งเสียงสะท้อนจากประชาชนชาวเขาย้อยเนี่ยบอกว่าน้ำที่เจอเนี่ยนะครับท่วมหนักสุดในรอบ30ปีตอนนี้ก็เร่งทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่แล้วนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมายังมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่กับเคาะข่าวค่ำครับ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7 Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงDE
6: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
8: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับเกิดเหตุเครื่องบินเล็กตกกลางพงหญ้านักบินลูกครึ่งไทยเยอรมันบาดเจ็บ1รายเร่งตรวจสอบหาสาเหตุนะครับเหตุเกิดเมื่อช่วงสายวันนี้ครับเครื่องบินเล็กแบบเครื่องยนต์เดียวตกบริเวณพื้นที่ทุ่งกลมตาลหมันที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงชลบุรีครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายทราบชื่อคือนายมาตินเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแล้วส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากการตรวจสอบภาพในที่เกิดเหตุเนี่ยพบเป็นเครื่องบินเล็กสีฟ้าขาวลักษณะเป็นเครื่องบินปีกสูงเครื่องยนต์เดียวติดตั้งใบพัดตกอยู่กลางพงหญ้าแล้วก็ต้นไม้ในพื้นที่รกร้างนะครับส่วนสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินประสบอุบัติเหตุนั้นยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดต้องรอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงรายละเอียดของเส้นทางการบินและเรื่องของการบันทึกเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุมาประกอบเป็นข้อมูลนะครับขยับไปดูประเด็นการเมืองกันบ้างครับหลังฝ่ายค้านยื่นซักฟอก18รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยโดยไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเลยเป็นนัยยะทอดพันธมิตรให้พรรคเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรวันนี้เองนายกนะครับได้มีการนัดหารือกินข้าวร่วมกับรัฐมนตรีเพื่อไทยที่ทำเนียบก็มีการพูดคุยกันเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันด้วยนะฮะช่วงสายที่ผ่านมาที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ได้รับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เชนคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.และยังมี2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะฮะคุณวัชรพลขาวขำแล้วก็คุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รวมถึงรัฐมนตรีบางส่วนของภูมิใจไทยภายหลังการหารือกันประมาณ1ชั่วโมงนายกก็เดินมาส่งรัฐมนตรีเพื่อไทยขึ้นรถด้วยตัวเองนายกให้สัมภาษณ์ถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีในสังกัดของเพื่อไทยและก็บอกว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรเป็นพิเศษเพียงแค่แจ้งให้ทราบว่าเดี๋ยวจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลกันให้มากที่สุดเพื่อประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนหากมีการอภิปรายพาดพิงหน่วยงานใดก็ให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงขึ้นชี้แจงโดยไม่ได้ขอเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยซึ่งไม่จำเป็นต้องขอเพราะหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมพรรคเพื่อไทยยืนยันทุกอย่างอยู่แล้วพร้อมย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนซึ่งกันและกันขณะที่การลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนซึ่งต้องเคารพตามหลักประชาธิปไตยมั่นใจว่าการทำงานร่วมกับเพื่อไทยไม่มีความขัดแย้งส่วนการปรับครม.ณขณะนี้นายกยืนยันว่ายังไม่ได้คิดนะครับขยับไปดูในส่วนของกระทรวงดีกันบ้างครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ยังมีอีกหมวกคือเป็นเลขาพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกยื่นซักฟอกด้วยเนี่ยนะครับคุณชัยชนกบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ทุกคนเตรียมความพร้อมส่วนที่บอกว่าตนเป็นลูกไม่กตัญญูยังไม่แน่ใจว่ามีประเด็นเกี่ยวข้องอย่างไรมีข้อเท็จจริงรายละเอียดหลักฐานแบบไหนหรือเป็นเพียงวาทกรรม บันเทิงทิปไตยนอกจากนี้ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านเรื่องของการเอื้อผลประโยชน์ผู้พ้องและครอบครัวและหากจะกล่าวหาเรื่องเขากระโดงอันนี้คุณชัยชนกบอกว่ามันเรื่องเก่าที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่แค่พวกตนเองแต่ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกลุ่มเดียวที่มีเอกสารสิทธิ์และอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายที่ยังพยายามพิสูจน์ทราบกันอยู่สำหรับกรอบเวลาในการอภิปรายฝ่ายค้านขอ5วันนะครับคุณชัยชนกบอกว่าน่าจะเยอะไปนะ5วันเนี่ยมีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยหรือเปล่ามีประเด็นอะไรใหม่ๆเป็นประเด็นที่มีข้อเท็จจริงอยู่บ้างหรือไม่อย่างไรส่วนกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่จะนะฮะมีการไปตรวจสอบทรัพย์สินของสส.ภูมิใจไทยคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะสส.ชัยภูมิและสามีว่าเข้าข่ายบัญชีผิดปกติเหตุที่มารายได้ไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้แล้วก็ไม่ได้ระบุอาชีพสามีคุณชัยชนกบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้าตัวนะครับคุณไอเดียคุณสุชาดาเนี่ยต้องไปชี้แจงด้วยตนเองนะฮะทั้งนี้คุณสุชาดาก็ไม่ได้มาปรึกษาอะไรนะฮะมีแต่ตอนที่ถามก่อนหน้านี้ซึ่งคุณสุชาดาก็ยืนยันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แต่อย่างใดแต่นั้นทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและชี้แจงทุกอย่างขณะเดียวกันไม่ได้ให้ทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยไปดูแลเรื่องนี้เพราะทุกคนมีทีมส่วนตัวด้านรัฐมนตรียุติธรรมพลตรวจโทรุฑพลนวรัตน์กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขโดยรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่ายังไม่ทราบนะครับว่าคุณทักษิณได้ยื่นไปส่วนไหนอย่างไรนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมีกฎหมายมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วต้องให้คณะกรรมการดังกล่าวไปดูในรายละเอียดเพราะส่วนตัวไม่ทราบเรื่องนะครับวันนี้มีประเด็นเดือดของทางมหาดไทยนะฮะเดี๋ยวไล่เรียงกันแบบนี้แล้วกันเริ่มจากความเห็นของอดีตปลัดมหาดไทยปลัดเก่งสุทธิพงษ์จุนเจริญเผยรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นตั้งคำถามดำเนินการกับผู้กระทำความผิดถึงที่สุดแล้วหรือไม่นายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ยอมรับว่ารู้สึกอับอายต่อกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังพบความเสียหายเป็นวงกว้างตั้งคำถามการดำเนินคดีเอาผิดผู้เกี่ยวข้องถึงที่สุดแล้วหรือไม่พร้อมฝากผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่เกรงกลัวอำนาจมิชอบทั้งนี้ในช่วงที่ตัวเองดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเคยมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นและมีการตรวจสอบทุกครั้งอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็ไม่พบความผิดปกติเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบายแบบนี้ครับบอกว่าการสอบท้องถิ่นครั้งนี้มีขอบเขตกว้างขวางลึกซึ้งมีคนสอบได้เกือบหมื่นที่ถูกยกเลิกบัญชีพร้อมแสดงความกังวลในฐานะประชาชนว่าการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดได้ทำอย่างถึงที่สุดแล้วหรือไม่เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าวมีความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่าระดับอธิบดีขณะที่การตรวจสอบข้อมูลจากมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะมีรายละเอียดอีกมากที่ต้องติดตามคุณสุทธิพงษ์ยังกล่าวถึงกรณีการย้ายอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดเชียงเซาไปเป็นนายอำเภอที่ลำสนที่ลพบุรีบอกว่านายอำเภอคนนี้อยู่มา 4-5 ปีรู้จักพื้นที่ดีถึงอย่างไรก็ยังมีประโยชน์ถ้าไม่ไว้ใจก็อาจส่งผู้ตรวจหรือปลัดจังหวัดไปลงพื้นที่เพราะถึงอย่างไรก็อาวุโสกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาตามสายกันอยู่แล้วส่วนอดีตผู้ว่าปราจีนก็เป็นผู้ว่าปราจีนมา 2-3 ปีแล้วอยู่กับนายอำเภอบ้านสร้างอย่างน้อย2ปีแล้วและจะมารู้สึกว่าไม่เหมาะสมเมื่อวันที่30กันยาตอนเหลือไม่ถึง24ชั่วโมงจะเกษียณก็ไม่สมเหตุสมผลนะฮะอดีตปลัดมหาดไทยคนนี้บอกว่าส่วนตัวรับไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวก็ไม่รู้จักกับนายอำเภอคนนี้ด้วยด้านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้ชี้แจงต่อความเห็นของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญเนี่ยแหละครับบอกว่าคำวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยที่อดีตปลัดออกมาเปิดเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันต้องออกมาชี้แจงว่ากระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าทำผิดก็ต้องไปรับฟังคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังไว้ ถ้าเราทำดีอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปก็แค่นั้นเองด้านคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยตอบโต้อดีตปลัดมหาดไทยโดยระบุว่าเป็นตนเองคงอายที่ดูถูกข้าราชการในการประชุมใหญ่และคงอายที่มีคนเรียกว่าปลัดหมื่นล้านรวมถึงโครงการต่างๆที่ทำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่มีปัญหาและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของปปช.ถามว่าหมายความว่าบริษัทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับปลัดใช่หรือไม่นายพลพีกล่าวว่าลองไปดูบริษัทชื่อ SP อะไรสักอย่างส่วนอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจะดีหรือไม่ประชาชนและข้าราชการในพื้นที่เป็นผู้ตัดสินนะครับคราวนี้ขอยกย่องครอบครัวชาวจังหวัดตรังกันหน่อยครับตัดสินใจบริจาคอวัยวะเด็กหญิงวัย7ขวบที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นบุญกุศลใหญ่ต่อลมหายใจให้อีกหลายชีวิตเลยนะครับที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังครับทีมแพทย์จากสภากาชาดไทยดำเนินการผ่าตัดจัดเก็บอวัยวะจากน้องกล้วยเด็กหญิงวัย7ขวบชาวจังหวัดตรังนะครับเพื่อนำส่งต่อไปยังผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายการลำเลียงอวัยวะแบ่งเป็น2ชุดนะครับชุดแรกครับคือหัวใจนะฮะโดยถูกบรรจุลงไปในกล่องต่อมาทางมูลนิธิกุศลสถานตรังก็ร่วมกับทางตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตรังได้นำขบวนรถพยาบาลมาลำเลียงอวัยวะจากโรงพยาบาลตรังไปยังสนามบินตรังเพื่อเดินทางต่อด้วยเครื่องบินส่วนบุคคลส่วนชุดที่2ครับประกอบด้วยไต2ข้างและดวงตา2ข้างอยู่ระหว่างการผ่าตัดจัดเก็บอวัยวะนะครับซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายไปยังสนามบินตรังอีกครั้งการบริจาคอวัยวะครั้งนี้สืบเนื่องจากน้องกล้วยวัย7ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุและเสียชีวิตลงทางครอบครัวของเด็กน้อยได้ตัดสินใจบริจาคอวัยวะของน้องเพื่อส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตให้แก่ผู้ป่วยรายอื่นนับเป็นการเสียสละครั้งสำคัญของครอบครัวท่ามกลางความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักสำหรับครอบครัวเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดยอทองอำเภอนายงต่อไปนะครับวันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกไปช่วยแม่ลูกและเด็กเมียนมาถูกบังคับขายของกลางคืนถูกทารุณใช้ช้อนหล่นไฟหน้าร่างกายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองไปเปิดปฏิบัติการพิทักษ์กุหลาบตูมจับกลุ่มผู้ต้องหาในกระบวนการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานชาวเมียนมาที่บ้านพักในซอยรามคำแหง122เขตคันนายาวหลังจากทางชุดปฏิบัติการเนี่ยได้รับเบาะแสจากกลุ่มไทยไม่ทนนะครับนำโดยคุณเต้อาชีวะหรือว่านายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหายที่เป็นแม่ลูกชาวเมียนมาโดยแม่อายุ28ปีและบุตรสาวอายุ5ปีถูกผู้ต้องหาหลอกลวงว่าจะพาเข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านในประเทศไทยและส่งเสียบุตรสาวให้ได้เรียนหนังสือแต่เมื่อพาหลบหนีผ่านเข้าเมืองมานะครับผ่านช่องทางธรรมชาติจากแม่สอดจังหวัดตากมายังบ้านพักในกรุงเทพผู้ต้องหากลับบังคับนะครับให้ผู้เสียหายและบุตรสาวเนี่ยตระเวนเร่ขายสินค้าขนมและก็ดอกไม้ตามสถานบันเทิงยามค่ำคืนนะครับแล้วก็มีการยึดเอกสารประจำตัวทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ช้อนหล่นไฟเนี่ยแล้วก็ไปนาบตามร่างกายอย่างทารุณนะฮะจนผู้เสียหายเนี่ยทนไม่ไหวครับออกมาหลบหนีหลบหนีออกมาร้องขอชีวิตเนี่ยนะฮะร้องขอความช่วยเหลือโดยควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้2รายแล้วก็ช่วยเหลือเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมอีก5รายอายุระหว่าง11ถึง18ปีจากนั้นได้ขยายผลเข้าไปตรวจคนบ้านพักอีก1หลังนะครับในบริเวณใกล้เคียงที่มีความเชื่อมโยงทางเครือญาติและมีลักษณะการกระทำความผิดในรูปแบบเดียวกันโดยพบเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมอีก1รายอายุ12ปีซึ่งผู้เช่าบ้านเนี่ยนะครับอ้างว่าได้จ่ายเงินจำนวน 30,000 บาทให้กับมารดาของเด็กเพื่อรับตัวมาดูแลและทำงานบ้านนะฮะในส่วนของชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองที่วันนี้นำโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยก็อธิบายนะครับว่าพฤติการของผู้ต้องหากลุ่มนี้เนี่ยเข้าข่ายความผิดตามหมายจับอย่างชัดเจนใน2ฐานความผิดเป็นอย่างน้อยนะครับ1ก็คือเรื่องของการร่วมกันค้ามนุษย์นะครับแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของการบังคับใช้แรงงานเด็กโดยจากนี้เจ้าหน้าที่จะมีการเร่งสืบสวนขยายผลในทุกมิติทั้งการตรวจสอบเส้นทางการเงินรูปแบบการนำพา แล้วก็จะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับไม่เว้นวันหยุดราชการ 19:30 น.ถึง 20:00 น.แบบนี้สำหรับวันนี้ผมแจ็คสุพนันท์ นิตมนตรีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
9: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสิงห์พงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันนวมินทรมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่สำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะที่ทรงอุทิศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทั้งปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการเวลา 17:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชปริวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐาภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลทันมาศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตร18ไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงทอดผ้าไตรเที่ยวลา18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์จนครบ4เที่ยวแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชปริวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวัน

มารของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนาราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐาภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนาราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐาภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชสมบัติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรตลอดราชสมัยพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคงทั้งนี้เนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทั้ง9พระองค์ที่ปราสาทพระเทพอิดรในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทุกพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติตลอดมาทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันสำคัญของชาติโดยปราสาทพระเทพอิดรถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยมาตลอดทุกยุคสมัยเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

0: งฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระท่านบัลลังก์กัญญาเก็บพระวิสุทธิ์หรือพระม่านบริเวณปากหงส์ประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงส์คล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียรใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงโขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบพระราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: รัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ แสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป
2: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตตลอดจนสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมมก.อาวุโสและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงมีพระเมตตาพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประดิษฐานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวันนี้ด้วยตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาและก่อกำเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกว่า 4,000 โครงการนอกจากนี้ยังทรงนำวิทยาการสมัยใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศโดยวิธีง่ายๆได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงทั้งทรงคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมมากมายช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ในท้องถิ่นต่างๆให้มีชีวิตความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกประการพระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชอันมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่จากนั้นทรงร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปีนี้ครบ10ปีแห่งการสวรรคตได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องและการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยคณะมนุษยศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569 วันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตมีบุคคลสำคัญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569อาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชการและคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงกรมและหน่วยงานต่างๆรวม299หน่วยงานอาทิคณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนำโดยพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่กรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิอุบลราชในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานกปร.บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและธนาคารกรุงเทพตลอดจนประชาชนทั่วไปที่นำพวงมาลัยและดอกไม้ไปกราบถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสาและหน่วยแพทย์พระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันนอกจากนี้ที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาแห่งนี้ขึ้นดำเนินงานแบบ3ประสานคือบ้านวัดและโรงเรียนหรือบวรเพื่อสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนปัจจุบันคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาขยายพื้นที่การให้บริการออกไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราและได้ขยายการให้บริการด้านทันตกรรมเปิดเป็นศูนย์ทันตกรรมวุฒากาศอีกด้วยคณะบุคคลต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายวิภาวินเมฆกระจ่างและคณะนายชันชัยวรวงศ์และคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามและวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพปราสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธาโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมและวัดป่าตองจังหวัดน่านที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัฒกมลศักดิ์อาทรทรัพย์และนางสาวรัฐระดาพรลันธมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยกิจพิสารและวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์ เวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเวลา 19:00 นนางสาวประภาดาถาวรเศษและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีรวมจำนวน8รูปราชสกุลหน่วยงานและประชาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD Automotive ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์และวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิที่สวนพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นายวิภาวินเมฆกระจ่างและคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมและคณะราชสกุลประวิตรและสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วยวัดเขาศาลาอตุลฐานาจาโรวัดป่าปราสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบดวัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 บริษัทยูเรนัส to the universe จำกัดนายปนวิทย์พิบูลธนาพิรมและคณะนายธนากรวรวัฒนวรันกุลและคณะพร้อมทั้งโรงเรียนพระเดิมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา วันนี้ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ตามที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทยอยเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการรอบด้านทั้งส่วนพระองค์และสนองพระราชดำริเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งผลให้ประเทศชาติเจริญวัฒนาราษฎรทุกหมู่เหล่าทั่วทุกภูมิภาคมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลาเดียวกันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ขาดโอกาสผู้ตกทุกข์ได้ยากที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากฟื้นฟูความเป็นอยู่ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังจะเห็นได้จากการดำเนินงานโครงการกำลังใจและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ร้านแล้วเนี่ยเราใช้ต้นไม้เป็นรั้วนะครับปลูกรอบแล้วก็มีที่นารอบๆเลยก็เราก็รู้สึกว่าไม่มีใครกล้าเข้ามาทำอะไรเพราะว่าเมื่อล่าสุดนี้ก็เพิ่งเกิดเหตุว่ามีช่างปูนเขามาทำถนนคอนกรีตเข้าไปในที่ใช่ไหมครับจากถนนดินแดงเนี่ยเขาก็มาทำถนนเข้าไปก็คือเหมือนแบบได้งบมาทำอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าเขาต้องมาขออาศัยนอนตรงหน้าที่เราตรงที่จอดรถอย่างเงี้ยครับพอมานอนเนี่ยเขาก็มาเล่าให้กับป้าๆตอนเช้าที่ขับรถผ่านไปผ่านมาฟังว่าเขาแบบเขาคงนอนได้แค่ไม่กี่วันเลยเดี๋ยวเขาไปหานอนที่อื่นเพราะเขารู้สึกว่าเขาเหมือนแบบเหมือนมีใครมาเดินหรือมาดูเขาม าเหมือนเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้นอนนั้นแค่เต็นท์ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเขาก็ถามว่าที่นี่คือผมมามีรปภ.เฝ้านะตอนกลางคืนแต่เขาก็บอกว่าไม่ใช่ลุงรปภ.คุยด้วยแต่อันนี้มันเป็นความรู้สึกของความรู้สึกที่มันไม่ใช่รปภ.เขาก็พูดอย่างเงี้ยเขาบอกได้ว่ามันไม่ใช่รปภ.แน่ๆเพราะแบบบางความรู้สึกมันก็เหมือนมีคนมาดูเลยคือมามองเขา
6: เออ
4: มาทำให้เขาได้ยินเสียงใช่แต่ว่าเขาผมก็บอกถามบอกป้าแม่บ้านว่าลองไปคุยกับเขาสิเขารปภ.หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกไม่รปภ.เขาคุยเขารู้สิว่าเนี่ยเป็นคน
5: เขาก็แยกได
4: ้เขาแยกได้แต่เนี้ยบางทีเขาได้ยินฝีเท้ามันไกลมากครับ
5: ค
4: ือเราเคยได้ยินไหมว่าเรารู้ว่ามันอยู่ไกลแต่ในใจเราอะมันเหมือนมันใกล้เรา
5: คือมันมาแน่มันมาทางเรา
4: เออคือมันอยู่ไกลอะแต่เหมือนมันยังไงมันก็มาเหมือน
5: เข้าใจ
4: เหมือนเขารู้สึกว่ารอบๆอะมันมีอะไรแต่ว่าตรงที่เราอะก็มีอะไรที่แบบทำให้สิ่งเหล่านั้น
6: อ
4: ะเขาไม่ได้เข้ามายุ่งกับเรา
6: อันนี้คือสดๆเลยใช่ไหมเพิ่งเกิดขึ้นเลยเนาะพี่น้อง
4: อ๋อใช่เมื่อประมาณทำถนนเมื่อประมาณปลายเดือนนะครับต้นเดือนที่ผ่านมา
5: แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลคุณซอบก็อ่ะประเด็นแรกก็คือเชื่อว่าที่ตรงเนี้ยเหมือนที่เขาก็เลือกเราเนาะจากคำพูดที่เขาพูดว่าที่ตรงนี้ที่นี่กูให้มือ แล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือเท่ากับว่าตอนเนี้ยที่ยังเปิดทำการอยู่ก็ยังมีคนเห็นวิญญาณเหล่านี้เขายังอยู่ในที่ของเรา
4: ก็ส่วนใหญ่ครับจะเป็นคนอื่นที่เขารู้สึกแต่เราอะเราอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่แรกเราเป็นคนสร้างเราไม่ได้รู้สึกว่าเรากลัวแต่บางคนเข้ามาเขาก็จะบอกว่าที่นี่มีพลังงานดีน
5: ะ
4: ที่นี่แบบอย่างมีช่างผ้าม่านเคยมาติดอะไรเงี้ยครับตอนหัวค่ำเขามาวัดรางผ้าม่านอะไรเงี้ยเขาก็ลงมายืนอยู่ใต้ต้นสาเกแล้วเขาก็มองขึ้นไปบนชั้น2เขาก็ถามว่ามันเขาก็พูดขึ้นมาเลยครับว่ามีหลานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็แอบตกใจ เขาถามมันแบบเหมือนมีเหมือนเห็นเด็กอะไรเงี้ยเราก็คิดตอนนั้นมันแฟลแบ็คเลยว่าเราไม่เคยเล่าเรื่องปูมานเนี่ยให้ใครฟังเลยนอกจากแบบเพื่อนสนิทเราจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ย
5: เท่ากับว่าตอนนี้คุณสอบว่ามีวิญญาณเนี่ยอยู่ในที่เนี้ยน่าจะมีทั้งหมดเท่าไหร่คะมีเด็กอ่ะหนึ่งมีผู้หญิงไหม
6: แล้วก็รถในรถกระบะใช่ไหม
4: ใช่ครับแต่เราแค่มองว่าเขาอาจจะเป็นสิ่งดีๆครับที่เขาอยู่แบบอย่างเรือนไทยครับเป็นธรรมดาที่ต้นไม้ที่ตัดมาเราไม่รู้เลยว่าตัดมาจากไหนจากป่าไหนเขาก็จะมีบางคนก็อาจจะเป็นนางไม
5: ้
4: หรือว่าบางคนเป็นเทวดาที่มีวิมานอยู่ในต้นไม้แล้วเราไปตัดเขามาทำตั้งแต่สมัยโบราณเขาจะติดมาเน
5: ี่
4: ยครับมันก็เป็นพลังงานที่เรารู้ได้ว่ามันไม่ใช่สิ่งไม่ดีครับ
5: เป็นพลังงานกลมกลืน
4: ใช่อย่างแม่บ้านอย่างเงี้ยจะถูกหวยบ่อย
6: มีให้งวดนี้ไหมฮะ
4: เราไม่รู้ครับเพราะว่าบางทีเขาก็ไปคุยกันเองกับคนสวนกันอะไรเงี้ยมันเขาก็ถูกแต่เราอ่ะเราก็พยายามจะหาหวยเราเองก็ไม่ยังไม่เคยแบบเราบอกคนอื่นสมมติว่าวันนี้เราเล่าความฝันให้แม่บ้านฟังแม่บ้านก็จะบอกว่าเออมัน
5: เขาไปตีแล้ว
4: ไปตีเลขกัน
5: อ๋อคือเขาไม่ได้ให้ตรงๆค
6: ือ
5: ขึ้นอยู่กับสกิลการวิเคราะห์ส่วนบุคคล
4: ใช่การวิเคราะห์ถูกต้องครับแล้วก็เป็นอย่างนั้น
5: เมื่อกี้แอบเข้าไปส่องมาคือภูษาผ้าลายอย่างที่แบ
4: บ
5: อย่างเนาะตอนแรกคือลายยาง
6: ใช่ไหม
5: ลายยางเออลายยางแล้วก็
4: ค
5: ือเป็นจริงๆแล้วเป็นสตูดิโอที่เหมือนให้เช่าผ้าไทยมีคาเฟ่มีเช่าชุดอะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะ
6: หรอ
4: ใช่ครับ
5: โอ้สวยมาก
4: ก็มีคาเฟ่ครับแล้วก็ตอนนี้เราส่งเสริมเรื่องชุดไทยอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นแบรนด์ผ้าไทยใช่ไหมครับ
6: ครับ
4: เราก็ส่งเสริมให้คนอ่ะมาแต่งชุดไทยของเราเพราะเราก็เคยแบบร่วมทำผ้าร่วมทำเสื้อผ้าให้กับละครอย่างเง
5: ี้
4: ยคร
5: ับ ถ้าอย่างนั้นคุณซอฟต้องบอกเลยแหละว่าตอนนี้พิกัดของร้านอยู่ที่ไหนมีบริการอะไรบ้างคะ
4: ครับผมก็ฝากแบบด้วยนะครับสำหรับภูษาผ้าลายยางแล้วก็ภูษาคาเฟ่ครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับผมก็อยู่ที่บ้านลาดครับก็ไม่ไกลจากตัวเมืองออกไปจากตัวเมืองประมาณไม่ถึง10กิโลครับแล้วก็ที่นั่นก็จะมีทั้งให้ดูว่าผ้าลายยางเป็นยังไงมีชุดไทยจัดแสดงอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีคาเฟ่แล้วก็มีชุดไทยให้เช่าด้วยก็สามารถมาเที่ยวนั้นมาดูบรรยากาศของดงตาลที่เขาเรียกว่าทุ่งทองบ้านลาดก็คือยังเป็นพื้นที่ที่มีต้นตาลเยอะที่สุดอยู่แล้วก็มองเห็นเขาแดนช่วงเย็นๆใกล้พระอาทิตย์ตกนะครับ
5: หน้าใบมาก
4: จะหมักเขา
5: แล้วถ้าสมมุติว่าบอกว่ามาจากอาคารคุณโปงอันนี้เราคิดเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต
6: ์อืมแหมคิดเพิ่มได้ไงล่ะ
4: ก็สามารถมาได้เลยครับเรามีตอนนี้มีส่วนลดชุดไทยอยู่ครับ
5: ได้เลยว่าบอกก็ 7% ค่ะ
6: เออเป็นการเพิ่มด้วยนะ
5: โอเคคุณซอฟขอบคุณมากๆเลยนะคะ
4: ขอบค
5: ุ
4: ณมากเลยครับ
6: สวัสดี
5: ค่ะ
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ทักทายทางวิทยุด้วยนะคะอยู่กับแนงคันคุณโปงเมื่อกี้เราแอบเข้าออนไลน์ไปนิดนึงหนึ่งเรื่องจบไปแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านแต่ว่าพักตรงนี้สั้นๆไว้อยู่กับน้องแนนน้องเซฟนะคะ
7: อังคารคุณโปง
8: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM News
8: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
11: ทศวรรษ1ผ่านพ้นคืนวันพระดำริก่อคุณอนันต์เลิศล้ำสรรพกิจสารพันเกื้อสุขเสมอนาน้อมระลึกพระคุณค้ำร่มเกล้าชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
12: ทุกความพยายามมีค่าแม้ผลลัพธ์จะยังไม่มาก็ตาม
7: อังคาร
8: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาล
10: น้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: มีโอกาสมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของ

0: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: อยากเริ่มทำแบบพี่ก้างเนี่ยที่พี่ก้างเป็นอยู่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนางแบบเป็นอะไรเงี้ยต้องเริ่มทำยังไงคะ
3: รู้สึกว่าถ้าอยากทำอะไรก็ทำเลยแล้วกันอย่างตอนแรกที่ก้างทำอ่ะคือก้างไปถามเพื่อนที่ดังๆเลยเพื่อนบอกว่าลงไปเลยทุกวันวันละคลิปเดี๋ยวก็แมทแล้วก้างก็ทำอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็แมทจริงๆแต่ว่าคลิปก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับดวงช่วงเวลาจังหวะชีวิตด้วยแล้วแบบถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจในชีวิตมันก็อาจจะไม่ได้มีคน
4: เธอน่ารักด้วยบอกเธอเก่งด้วยมันเลยไปด้วยกันได้
3: ใช่ก็ถ้าอยากเริ่มก็ทำค่ะ
4: ก็น่ารักจริงหึงบ่เนี่ยหรืออะไรอ่ะ
5: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
6: สวัสดีวันอังคารการเป็นคนดีไม่ยากเท่ากับการเป็นคนรวยพยายามเป็นคนดีของสังคมดูนะ
5: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ไอคอนคลุมโปง
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
9: กลับมาแล้วนะคะ
10: ครับผม
9: อันนี้คือไม่ได้บอกคุณฟังอย่างเดียวบอกทีมงานด้วย
10: ใช่ๆๆเพรา
9: ะว่าเราต้องเปลี่ยนเรื่องคุยละ
10: ครับ
9: นะคะขอบคุณก่อนนะคะวันนี้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นยังมีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านรอเราอยู่นะคะคุณกี
10: กีต้องเรียกให้ครบด้วย
9: คุณกี
10: กี
9: นะคะ
10: สวัสดี
9: ค
10: ุ
9: ณกีกีสวัสดีค่ะคุณกีกี
10: พี่กีกี
9: คุณกีกีอยู่กับเราไหมคะ
11: โอเคค่ะอยู่ค่ะ
9: เย้
12: ชื่อน่ารักมากเลยพี
9: ่เออมาจากอะไรอ่ะนี่ขำ
12: เออขำนำเล
9: ยบอกไม่ได้ใช่ป่ะเราหน้าใหม่ไม่ได้ใช่ป่ะ
11: สว
9: ั
11: สดีค่ะคุณพี่
9: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: เมื่อกี้ถามว่าชื่อกิกิมาจากอะไรคะ
11: อ๋อชื่อกิกิอะค่ะมาจากช่องใน TikTok เนี่ยแหละค่ะ
10: อ๋อเป็นชื่อ account อะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่
11: ใช่ค่ะ
9: กิกิหนูอายุเท่าไหร่คะ
11: ปีนี้19ค่ะ
10: ว้าว
9: อุ้ยหนูน่ารักมากเลยลูก
11: สวัสดีค่ะพี่พี่
12: สวัสดีครับอุ้ยหนูทำคอนเทนต์แนวอาหาร
9: กิกิเดียวกันใช่ไหมหมิวใช่ไหมชื่อช่องอะไรนะคะ
12: ชื่ออะไรนะ
11: มูฟมิวไปได้ไหมคะเขินค
9: ่
11: ะ
9: อ๋อได
10: ้ได้ได้ได
9: ้ไม่พอดีน้องหมิวเขาเซิร์ชมาแล้วเขาเจอกิกิอันนึงแต่เป็นเด็กแบบ
12: เออเด็กแบบเหมือน10ขวบอะ
9: เออไม่ใช่เราเนาะเรา19เนาะ
11: ใช่ค่ะเพราะว่าชอบแม่บทน้อยกิกิอะค่ะก็เลยเอามาตั้ง
9: อ๋อโอเค
12: มา AKA อะไรอย่างงี
9: ้วันนี้กิกิมาพร้อมเรื่องเปิดเซนเห็นผี
10: ครับ
9: เป็นเซนของกิกิเองเลยไหมคะ
11: ใช่ค่ะเป็นประสบการณ์หลอนมาส่วนตัวเลยอะค่ะ
9: มากิกิเริ่มเลยดีกว่าเรื่องราวเป็นยังไงคะ
11: ค่ะก็วันนี้ค่ะจะมาเล่าประสบการณ์หลอนที่เจอกับตัวเองล้วนๆนะคะจริงๆแล้วตอนเด็กๆอะค่ะก็เจอเรื่องแปลกๆมาบ้างแต่ว่ามันไม่ได้ชัดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าส่วนตัวเราเป็นคนติดบ้านค่ะไม่ค่อยได้ออกไปไหนเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่ได้เจออะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเรามาคบกับแฟนปัจจุบันนะคะเราก็รู้สึกว่าเริ่มเจออะไรแปลกๆชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราไปนอนบ้านเขาบ่อยก็มันจะมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์นึงค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ค่ะว่าเราเจอได้ยังไงเพราะว่าเราก็ไม่เคยเจออันเนี้ยค่ะคือคืนนั้นนะคะเราก็ไปนอนที่บ้านแฟนค่ะเพราะว่าแฟนเขาก็ไปฝึกงานอยู่เราก็ กลับมาจากที่โรงเรียนด้วยก็เพลียก็เลยนอนนอนก็เลยหลับไปตื่นนึงก็เลยฝันค่ะความฝันเนี่ยเราอะรู้สึกว่าเราตื่นแล้วเราตื่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแฟนเรากลับมาหาเราแล้วหรือเปล่าเราก็เลยว่าจะออกไปรับเขาเราก็ออกไปเปิดประตูมาปุ๊บเสียงเบาหรือเปล่าคะในเมนบอกว่าเสียงเบามาก
9: ไม่เป็นไรกิ๊กพี่นันดูอยู่โอเคต่อได้เลยค่ะ
11: โอเคค่ะก็เปิดประตูไปนะคะก็ทางขวามือเนี่ยมันจะมีเก้าอี้ที่คนแก่เขาชอบนอนกันนะคะเป็นเก้าอี้เอ็นหลังเก้าอี้ไม้เราเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนึงนอนอยู่ก็นอนไขว้ห้างนอนเล่นโทรศัพท
9: ์
11: ผมยาวปากบ่าผิวค่อนข้างค้ำเลยค่ะแล้วหนูเนี่ยก็มองเขาไปหลายนาทีมากคือในฝันนะมันนานแบบนานจนแบบว่าเฮ้ยไอคนที่มองอยู่อ่ะไอคนที่เรามองอยู่เนี่ย มันต้องแบบมันต้องหันมามองเราบ้างแล้วอ่ะ
9: มันต้องรู้สึกตัวแล้วแหละ
11: ใช่ใช่ค
9: ่ะ
11: แล้วเราก็แบบพอมองไปสักพักปุ๊บเอ้าตื่นพอตื่นมาแฟนมาปลุกเราก็เลยบอกไปเราก็เลยบอกเขาไปอีกค่ะว่าแบบเนี่ยเราเจออย่างนี้เราฝันแบบนี้เป็นผู้หญิงผมปลาบ่าผิวค้ำนั่งไหวห้างเขาคือใครเพราะว่าแฟนบอกว่าเขาอยู่บ้านกับพ่อเขาสองคนนะที่บ้านเนี้ยไม่มีผู้หญิงอยู่เลยเราก็งงว่าเอ้าเราใครเราก็เลยลองถามเขาว่าแต่แม่เขาแม่เธอหรือเปล่าเขาก็บอกว่าแม่เขาเนี่ยเสียไปนานแล้วตั้งแต่เขาอยู่ม.1เราก็บอกว่าเอ้าหรอทำไมหรอเขาก็บอกว่าเนี่ยก็ลองหยิบรูปแม่เขามาให้ดูใช่คนนี้หรือเปล่าเราก็บอกว่าใช่แต่ว่าที่เราเจอในฝันน่ะเขาผอมแบบนี้นะ
9: ค่ะ
11: ผอมแบบคือคนผอมเลยเขาก็เลยพูดส่วนมาว่าที่แม่เราผอมอ่ะเพราะว่าเขาอะติดแชร์ในกระแสเลือด
9: ติดอะไรลูก
10: ติดเชื้อ
11: ใช่ค่ะติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียเขาเห็นที่แม่อยู่โรงพยาบาลก็คือแบบว่าก็คือผอมกระดูกแล้วเราก็เลยบอกว่าอ๋อหรอแล้วเราก็งงว่าเอ้าแล้วอย่างนี้คือแม่แฟนมาให้หนูเจอคือยังไงคะเนี่ยแล้วหลังจากวันนั้นนะคะก็เจอมาขึ้นเรื่อยอย่างวันที่ไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวนี่คือไปเที่ยวที่นครนายกซึ่งนครนายกเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะเราก็แบบไปเที่ยวจนมีอยู่สถานที่นึงเป็นที่เขาเหมือนกันอันดังมาก
9: ค่ะ
11: คือเราไปตั้งแต่เช้าแหละแต่ว่าแฟนเราเนี่ยขับรถไม่ชินมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ชินทางแล้วมันหลงบ่อยกว่าจะไปถึงสถานที่เนี่ยมันก็แบบเย็นแล้วกว่าจะเที่ยวเสร็จอะไรเสร็จมันก็ดึกแล้วแต่ไอ้ทางลงของเรานี่สิเรากลับดึกแล้วพอเรากลับดึกเนี่ยเราก็จะชอบมองนู่นมองนี่เพราะว่ามันเป็นป่าเป็นเขาเราก็เลยแบบว่าอากาศเย็นดีเนาะแต่สายตาเราไปเห็นสถานที่ที่หนึ่งคือศาลไม้เก่าๆเป็นศาลไม้เล็กๆที่อยู่ข้างทางแล้วก็มองว่าเป็นศาลเจ้าที่เจ้าทางอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่ได้สนใจ
9: ค่ะ
11: แล้วก็มองวิวไปเรื่อยๆจนเราเข้าเขตหมู่บ้านพอขับผ่านมาไปได้สักพักเนี่ยถนนอ่ะมันก็เริ่มเงียบจากนั้นเราก็เห็นอีกศาลนึงมันอยู่ทางขวามือของถนนนะคะแต่เราก็คิดว่ามันเป็นศาลที่แบบว่าเล็กมากๆเพราะว่ามันอยู่กับศาลาค่ะศาลาอันใหญ่ๆอันนึงมันมีรูปปั้นตั้งอยู่คือที่หนูมองอะค่ะมันไม่ใช่พระพุทธรูปบ้านเราอะค่ะซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นเทพหรือว่าเป็นอะไรแต่ว่าในสายตาที่หนูมองไปอะค่ะคือค่อนข้างจะมืดมากๆแต่ว่ามันจะมีเป็นแสงโซล่าเซลล์อะค่ะที่แบบว่าสลัวๆมาหน่อยอ่ะมัน ผ่านออกมาจากข้างบนเนี่ยหนูเห็นเป็นเงาสีดำๆอะค่ะตัวสูงมากสูงเท่าเสาต้นหนึ่งเลยอะค่ะที่เป็นเสาของศาลาแล้วหนูก็มองขึ้นหนูมองนานมากอะเพราะว่าแฟนหนูก็ไม่ได้ขับรถเร็วอะไรขนาดนั้นหนูก็แบบมองจนหนูรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นผู้ชายอะค่ะหันหน้ามาทางถนนหนูมองแล้วเขาไม่ได้มีความแบบว่าหรือไม่ได้มีความแบบว่าโกรธหรือจะมาทำร้ายเราอะไรขนาดนั้นนะคะ
10: มองเฉย
11: ๆใช่ค่ะมองเฉยๆหนูก็แบบว่าเออก็ไม่ได้ไปบอกแฟนเพราะว่าแฟนเราเองก็กลัวอะไรอย่างนี้จนเราก็ไปกินข้าวก่อนจะกลับอะค่ะเราไปกินข้าวก่อนจะกลับเราก็เลยไปถามเพื่อนที่ไปด้วยว่าเออเนี่ยเจออะไรไหมเพราะว่าทางลงมาเขาว่าเจอศาลาอะไรอย่างนี้ด้วยนะเพื่อนที่ไปก็บอกว่าไม่เจอศาลาเลยนะเขาก็บอกว่าอ้าวหรอเขาเจอตั้ง3ศาลาเลยนะแล้วก็มีศาลแบบใหญ่ๆด้วยนะไม่เห็นหรอเพื่อนก็บอกว่าไม่เห็นเลยจนแฟนของเพื่อนนะคะก็บอกว่าเห็นนะเห็นศาลาแค่อันเดียวแล้วหนูก็ถามว่าเออเจออะไรไหมเขาบอกว่าเขาไม่เจออะไรเลยเขาก็ขับผ่านมาปกติหนูก็บอกว่าเนี่ยเขาว่าเจออันที่มันเป็นเงาคนเหมือนจะเป็นผู้ชายนะไม่เห็นหร
10: อ
11: ผมว่าคือหนูกำลังจะเล่าใช่ไหมคะเพื่อนก็บอกว่าเออเนี่ยอย่าเพิ่งเล่าเลยเพราะว่าตอนที่เรากินข้าวกินหมูกระทะกันอยู่อะค่ะมันคือแบบตีสองตีสามแล้วอะมันก็เลยแบบว่าเรายังไม่ถึงบ้านด้วยอะตั้งหลายกิโล
9: เดี๋ยวจะกลัวกันเนาะ
11: เขาก็เลยบอกว่าเอองั้นจะค่อยพูดดีกว่าซึ่งตอนนี้ค่ะหนูก็เลยแบบไม่รู้เลยว่ามันคือเงาอะไรแล้วทำไมหนูต้องเจอด้วยเพราะว่าตั้งแต่คบกับแฟนคนนี้ค่ะก็จะเจออย่างเช่นแบบคนหัวขาดบ้างซึ่งหนูอะเห็นว่าเขาหัวขาดแต่ว่าแฟนหนูอะมองว่าเฮ้ยมันเขาไม่ได้หัวขาดเลยนะเขาก็เดินปกติเลยแต่พี่คิดดูนะคะว่าหนูว่ากลับบ้านมืดๆแล้วมันจะเหมือนเป็นสะพานที่ถนนใหญ่อะค่ะสะพานแบบใหญ่ๆมันจะมีคนที่ไหนเดินอยู่ประมาณตีสองตีสามอะ
9: แต่แฟนเราเห็นเป็นคนเดินแต่เราเห็นเป็นคนหัวขาด
10: เห็นคนละแบบ
11: ใช่ๆแล้วคือเป็นคนแก่ๆถ้าเกิดหนูบอกว่าเป็นคนแบบว่าเป็นคนไร้บ้านอันเนี้ยมันก็พอได้อยู่แต่คือลักษณะการแต่งตัวหรือการเดินเขาอะมันเหมือนคนปกติเนี่ยแหละแต่แบบหนูไม่เห็นหัวเขาเลย
9: แล้วทุกวันนี้หนูยังคบกับแฟนคนนี้ไหมคะ
11: คบค่ะคบก็ยังคบอยู่ค่ะ
9: โอ้เออแปลกเหมือนกันหมายถึงว่าทำไมการคบกับแฟนคนนี้ถึงทำให้เราเห็น
10: เปิดเซนส์อะไรอย่าง
9: มากขึ้นเหมือนแบบเราเป็น Wi-Fi บ้านแล้วเขาเป็นพาสเวิร์ดหรอ
10: เหรอทรานสมิเตอร์ให้เรา
9: ไม่รู้เหมือนกันอากิกิถ้ามีเรื่องอีกมาอัปเดตอีกนะ
11: แต่สิ่งที่แปลกคือไอตอนที่หนูเจอแม่เขาอะค่ะ
9: ค่ะ
11: พอไม่กี่วันถัดมาหน
9: ู
11: อะได้ไปทำบุญครบรอบวันตายของแม่เขาเลยซึ่งแบบเฮ้ยอะไร
9: เขาอาจจะมาแบบว่าเออดูว่าที่ลูกสะใภ้หน่อย
10: มาทีลูกสะใภ้หน่อยเปล่าม
9: ันแน่ไม่รู้เหมือนกัน
10: พูดไม่ออกเลย
9: ใช่ใช่เอออ่ะแต่ว่าหนูกลัวไหมตอนเนี้ยเอาจริงพอเซ็นเปิดแล้วอ่ะ
10: ชินไหมชินไหม
11: แล้วในความจริงคือหนูไม่ได้กลัวอะไรมากเพราะว่าถ้าหนูกลัวหนูก็คงแบบกีดอะแต่ว่าคือหนูแค่อยากรู้ว่าคือมันเป็นยังไงเพราะว่าหนูอยากรู้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราเจอมันคืออะไรเพราะว่าหนูจ้องมองนานมากเลยนะพี่
9: แล้วคนอื่นดันไม่เห็นเหมือนเราเห็นอยู่คนเดียวเน
10: า
9: ะ
10: แล้วมันเห็นแบบปกติถูกไห
11: ม
10: เขาใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย
11: คือคนในบ้านหนูเจอมากกว่าหนูทางที่หนูอยู่ที่บ้านมาแบบ10ปีแล้วอะค่ะ
9: เดี๋ยวให้เวลากี่กี่ไปหาคำตอบก่
10: อ
9: นหาได้ไม่ได้ยังไงมาบอกพวกเราด้วยนะ
11: ได้เลย
9: ขอบคุณนะคะกิ๊กสวัสดีค่ะ
11: ค่ะ
9: เอาล่ะเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคันคุมโปงเรายังไปกันต่อวันนี้เอ็กซ์กับช่องด็อกเตอร์วิสเดี๋ยวมาฟังเรื่องผีจากคุณหมอบอมกันค่ะ
10: ครับ
13: อังคารคุมโปงเอ็ก
14: ซ์สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
15: EFM 94 Talk ็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
16: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
0: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะ3หน่วยงานลงพื้นที่เคหะคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
7: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
6: มาเตรียมพร้อมกัน
8: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมด้วยนายไทวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจติดตามและวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังโดยปัจจุบันทั้งสองพื้นที่น้ำลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังมีปัญหาเรื่องคราบโคลนขยะตกค้างซึ่งการแก้ไขปัญหาระยะยาวมีแผนจัดทำพื้นที่ปิดล้อมด้วยการเสริมคันกั้นน้ำโดยรอบให้สูงกว่าระดับน้ำในคลองปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในชุมชนก่อสร้างสถานีสูบน้ำขับเคลื่อนแผนงานอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่

0: ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย7จุดภายในชุมชนเคหะร่มเกล้าโดยเน้นการฉีดพ่นโดยตรงบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียและลำรางภายในชุมชนซึ่งเป็นจุดสะสมของน้ำเน่าเสียหลังน้ำท่วมเพื่อใช้คุณสมบัติของสารจุลินทรีย์ชีวภาพในการช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุลดการเน่าเสียของน้ำลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และช่วยปรับสมดุลของระบบนิเวศให้แหล่งน้ำกลับมาดีขึ้นการดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและเหล่าทัพรวมถึงหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมาสะอาดและปลอดภัยกองทัพไทยยังคงปฏิบัติภารกิจบำบัดน้ำเสียด้วยสารจุลินทรีย์ชีวภาพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งติดตามประเมินผลสภาพน้ำในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนวลนภาสมัครสมานรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมคุณนภาพรช่างโกนรายงานค่ะ
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการเร่งช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรจากอุทกภัยว่าขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ48จังหวัดรวมกว่า 21,000 รายพื้นที่ความเสียหายกว่า 173,000 ไร่โดยดำเนินการผ่าน5มาตรการเร่งด่วนได้แก่การส่งเงินเยียวยาผ่านระบบดิจิทัลการพักหนี้และเสริมสภาพคล่องเร่งฟื้นฟูอาชีพฉีดวัคซีนปศุสัตว์และพืชรวมถึงการวางแผนการเพาะปลูกตามปริมาณน้ำพร้อมการรับมือความเสี่ยงใน3ด้านได้แก่ภัยธรรมชาติและสินค้าเกษตรเถื่อนอุปสรรคการค้าและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมปัญหาต้นทุนแรงงานและหนี้สินโดยยึดแนวทางปฏิบัติเช่นการใช้ตลาดนำการผลิตด้วยการวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงการบริหารงบประมาณการนำเทคโนโลยีและ AI มาใช้นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรด้านดินน้ำและการเกษตรมาเป็นองค์ความรู้หลักในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงลดภาระต้นทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล่าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราชพระเกียรติก่อก้องนักคราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สิบสามตุลาคมวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ.FM 94 MHz

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ันแมวกินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
2: ว้าวกรอบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
3: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: มีชีสอีกไหม
6: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: ทศวรรษ1ผ่านพ้นคืนวันพระดำริก่อคุณอนันต์เลิศล้ำสรรพกิจสารพันเกื้อสุขเสมอนาน้อมระลึกพระคุณค้ำร่มเกล้าชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: วันที่เหนื่อยที่สุดมักเป็นวันที่เราเติบโตที่สุด
4: อังคารคลุมโปง
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
5: กลับมากับบังคับคุมโปงในชั่วโมงที่2นี้นะคะแล้วก็ตามสัญญาเรามี1เซเลบคุมโปงนะคะจากช่องด็อกเตอร์วิสคุณหมอบอมสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณหมอ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: คุณหมอบอมทำไมถึงชื่อด็อกเตอร์วิสคะชื่อช่อง
7: จริงๆอ่ะคำว่าด็อกเตอร์วิสเนี่ยคือเป็นคำที่สมัยก่อนหมอเคยทำธุรกิจ
6: ครับ
7: แล้วก็ขายสินค้าอะไรอย่างเงี้ยของตัวเองแล้วก็คือตั้งชื่อตรงนี้มาแต่ไม่ได้ตั้งชื่อมาเป็น
5: ว่าด็อกเตอร์วิส
7: โปรดักต์ของเราชื่อด็อกเตอร์วิส
6: แล้วก็ต่อยอดเป็นช่องตัวเองด้วย
7: ใช่แล้วคือตอนนั้นก็คือเราก็เอาแบบทำช่องออนไลน์ไง TikTok Facebook อะไรเงี้ยแล้วใช้เป็นด็อกเตอร์วิส
6: ครับ
7: แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเหมือนเปลี่ยนไม่ได้อะ เราเปลี่ยนไม่เป็น
6: อ๋อ
7: ก็เลยใช้คำว่าด็อกเตอร์วิสมาจนถึงทุกวันนี้
5: เปลี่ยนไม่เป็น
6: ครับผม
5: แล้วคุณหมอเป็นคุณหมอด้านไหนคะจริงๆแล้ว
7: จริงๆเป็นหมอเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว Family Medicine
5: โอ้
7: ครับแต่ว่าก็คือหมอก็คือตรวจโรคอะไรอย่างเงี้ยฮะโรคทางอายุรกรรมต่างๆอะไรเงี้ยครับ
5: แต่ว่าจริงๆ
6: คุณหมอผมอยากรู้ว่าแล้วคุณหมอจับพัดจับผูยังไงมาด้านผีหรือว่าเล่าเรื่องอะไรเงี้ย
7: จริงๆอ่ะก่อนที่เราจะมาเรียนเฉพาะทางอะไรเงี้ยตอนเราจบหมอใหม่ๆเนี่ยเราก็คือทำงานใช้ทุนไงคือเราต้องทำงานเป็นแพทย์ใช้ทุนเขาเรียกว่าจบใหม่ก็ต้องใช้ทุน3ปีและอินเทิร์น1อินเทิร์น2อินเทิร์น3ดังนั้นมันก็จะมีประสบการณ์ตอนที่เราเรียนหมอด้วยแล้วก็ตอนที่ทำงานเป็นแพทย์ใช้ทุน
6: มีประสบการณ์ส่วนตัวเลย
7: ใช่แต่จริงๆอ่ะประสบการณ์เรื่องของการพวกนี้หมอมีตั้งแต่ตอนเรียนมปลายแล้ว
5: โอ้คือเป็นเหมือนเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วเหรอคะ
7: รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเริ่มมามีเซนต์ตอนประมาณมปลายประมาณม .4 ม .5
5: ยังจำครั้งแรกได้ไหมคุณหมอที่เจอ
7: ครั้งแรกอ่ะจำได้ว่าตอนนั้นน่ะคือเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการที่มหาลัยเชียงใหม
6: ่ครับ
7: แล้วก็เราก็เหมือนกับว่าเริ่มเจออะไรแปลกๆในค่ายโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ย
5: ครั้งนั้นคือมาเป็นรูปเป็นราวเป็นเรื่องเป็นร่างเลยไหมคะ
7: มันไม่ใช่คือมันมีหลายเหตุการณ
5: ์อ๋อ
7: ซึ่งมันมีทั้งแบบที่แบบว่าอยู่ๆเราไปในสถานที่ที่แปลกๆในมหาลัยซึ่งแบบคือเหมือนเราเหมือนตอนนั้นน่ะเราอยู่ค่ายโอลิมปิกก็ต้องอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยพออ่านหนังสือคือตอนนั้นอ่ะเป็นนักเรียนโอลิมปิกวิชาการแล้วก็มันอ่านหนังสือดึกไงแล้วก็แบบชวนกันแบบไปหน้ามอไปหลังมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเราเดินไปอะไรเงี้ยคือเด็กวัยรุ่นไงชวนกันเดินไปสุดท้ายมาหลงทิศเหมือนหลงทางหลงทิศในมหาลัยอ่ะแล้วเราไปเราอยู่ที่ไหนในตรงจุดนี้อะไรเงี้ยคือตอนไปอ่ะคือไปอีกทางนึงตอนกลับอ้าววนกลับมาตรงไหนไม่รู้ในมหาลัยแล้วก็เหมือนกับว่ามันเหมือนแบบมีอะไรแบบคือทั้งที่เราไปกัน 4-5-6 คนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเดินวนในมหาลัยอ้าวทำไมไม่มีใครเตือนกันว่าตอนมาเราไม่ได้เดินตรงนี้นะอะไรเงี้ยพอมาอยู่ตรงจุดไหนไม่รู้ในมหาลัยก็คือมีหมามา 10-20 ตัวมาเห่ามาหอนเราม
6: าล้อมเราเงี้ยเหรอ
7: ใช่ทุกคือล้อมเราเนี่ยแหละแล้วก็อ้าวแล้วเราอยู่จุดไหนอ่ะเราจะไปหอพักเรายังไงต่ออะไรเงี้ยตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องไปจริงๆอ่ะเรื่องมหาลัยตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่
5: จะมาเล่าในนี้ใช่ไหมคะ
7: ไม่มีเล่าแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีเล่าในช่องของเราเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบมันยาวอ่ะ
5: เข้าใจแต่ว่าแนนแอบไปส่งช่องของคุณหมอมาแล้วในบรรดาเรื่องเล่าที่คุณหมอเล่ามาเนี่ยสำหรับแนนเรื่องที่น่ากลัวที่สุดคือ10อาหารเสี่ยงไตวาย
6: โอ้โหอันนี้น่ากลัวมากนะ
0: ถึงขั้นแบบตุยกันเลยแหละเรื่องเนี้ย
5: น่ากลัวมากเออพวกของโซเดียมสูงนี่คือชอบมาก
0: เออ
5: เออเออ
7: คือจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะจุดเริ่มต้นของการทำ TikTok อ่ะคือเราอ่ะตั้งใจจะให้ความรู้นี่แหละ
5: เออ
7: เออแต่ว่าม
5: ันได้ไปแมนเรื่องผีหรอ
7: มันใช่คือ
5: มันใช่
7: คือหมอเวลาหมอไลฟ์สดอ่ะคือมันก็จะมีเนี่ยคนที่ติดตามเราอ่ะหมอเล่าเรื่องผีให้ฟังหน่อยเรื่องลี้ลับเงี้ยแล้วแบบเอ้าตอนให้ความรู้ไม่สนใจเออแต่เรื่องพวกเนี้ยสนใจกันจังอะไรเงี้ย
0: ก็เลยเอาซะหน่อย
7: เราก็เลยอ่ะเราซะหน่อยเพราะเราก็มีไงเราก็มีแต่เราสึกว่าเอ๊ะเราเป็นหมอเนี่ยมันเราเรื่องพวกนี้มันจะดีไหมว่าอย่างงี้หมอมันก็มีเนาะมันก็มีทางความเห็นที่ว่าหมอเนี่ยเป็นหมอต้องเชื่อทางวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยจะมาเชื่อเนี่ยแต่ว่ามันคือประสบการณ์มันคือเรื่องของแบบความเชื่อส่วนบุคคลไง
0: สิ่งที่เราพบเจอ
7: เออแต่ดันเป็นว่าพอมาเล่าคนชอบจริงๆมันเราก็เลยเอออ่ะโอเคเปลี่ยนแนวบ้างสลับกันอะไรเงี้ยเออก็เล่าทั้งเรื่องของแบบชนะสูตรบ้าง
5: ต้องให้ความรู้ด้วย
7: ตอนเร
5: ีย
7: นหมอป่ะเออ
0: แล้วเขาบรรยากาศในช่องอะไรเงี้ยเนาะคุณหมอเนาะ
7: ใช่ใช่
5: ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีกว่าเรื่องนี้เห็นว่าเพิ่งเล่าไปในช่องด้วยใช่ไหมคะ
7: เคยเล่า
5: โอเคชื่อเรื่องว่าลิฟต์ขนศพโรงพยาบาลศูนย
7: ์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เคยเล่าไว
5: ้แต่เดี๋ยวถามก่อนว่าปกติแล้วลิฟต์ขนศพเนี่ยใครใช้ได้บ้างคะนอกจากศพ
7: คือจริงๆมันแล้วแต่โรงพยาบาลนะคือตัวหมอเองอ่ะเรียนจบตอนจบมาใช้ทุนโรงพยาบาลศูนย
5: ์
7: ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลศูนย์ในจังหวัดต่างๆบางที่อาจจะไม่มีลิฟต์ขนศพ
5: อ๋อหร
7: ออ่ะคืออย่างของโรงพยาบาลของหมอเนี่ยมันมีตัวนึงที่เขาแยกออกมาเลย
5: คือถ้าสมมติโรงพยาบาลไหนไม่มีลิฟต์ขนศพแปลว่าก็จะใช้ลิฟต
7: ์คุณก็ใช้ร่วมกับเขาไปเลย
0: อ้าวหรอ
5: ว้าว
0: กับคนที่ไปเยี่ยมคนไข้อะไรอย่างเงี้ย
7: ใช่ก็เขาขนเขาก็ปิดหน้าปิดตาแล้วคุณก็ถ้าคุณแจ็คพอตคุณก็เข้าลิฟต์ไปกับเขา
5: แต่โรงพยาบาลที่คุณหมอในตึกนี้มี
0: ก็คือแยกออกไปเลย
7: เขาแยกมันเป็นตึกอ่ะตึกเนี้ยมันมีมานานละคือเขามีอยู่8ชั้นลิฟต์มันก็มีมานานละแต่เขาก็แยกแบบอ่ะลิฟต์ขนศพจริงๆลิฟต์ขนศพเนี่ยเขาแยกไปรวมกับเวลาเขาขนขยะของติดเชื้อไงแบบเวลาแบบมีเลือดมีน้องมีอะไรเงี้ยก็จะได้ไม่ติดเชื้อคนที่มาโรงพยาบาลใช่ไหมล่ะจริงๆมันก็คือแยกไปแล้วก็คนเสียชีวิตเนี่ยมันก็แยกไปตรงนี้เนี่ยซึ่งปกติเองเนี่ยคนปกติเราเห็นลิฟต์เขียนว่าลิฟต์ขนศพเราคงไม่อยากขึ้นใช่ไหมตัวหมอเองก็ไม่ขึ้นน
5: ะ
7: ปกติก็คือไม่ขึ้นเลยเพราะว่าเราก็มันมี6ตัวไงลิฟต์ของโรงพยาบาลศูนย์มันมี6ตัวมีตัวนึงที่เป็นลิฟต์ขนศพ
5: อีก5ตัวก็รอได
7: ้ใช่ๆปกติหมอก็ไม่เคยขึ้นเลยไม่เคยใช้เลยนะแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวก็มาเล่าเรื่องให้ฟังคือมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คือตอนนั้นเราอยู่เวรตอนนั้นคือเป็นอินเทิร์นจบใหม่เป็นแพทย์ใช้ทุนปีที่1เราก็ต้องอยู่เวรจำได้ว่าวอร์ดนั้นอ่ะเป็นวอร์ดอายุรกรรมเม็ดคำว่าวอร์ดเม็ดนะครับซึ่งวันนั้นจำได้เลยว่าเป็นวันพระเป็นวันโกนคุณเชื่อไหมคะว่าปกติเนี่ยวันพระวันโกนอ่ะหมออินเทิร์นหรือหมอเอ็กเทิร์นที่เป็นนักศึกษาแพทย์ไม่ชอบอยู่เวรวันนี้กัน
5: ทำไมล่ะ
7: เวรมันยุ่ง
5: คือนอกจากสั่งไก่ทอดแล้วก็จะมี
0: เรื่องนี้ด้วย
7: ใช่คือถ้าเป็นหมอด้วยกันจะรู้เลยว่าเขาจะแลกเวรกันเลยเพราะว่าบางคน
0: อ
7: ่ะไม่ถูกฉลกกับวันโกนวันพระเพราะว่าเวรมันจะแอคทีฟคนไข้ที่แบบนอนอยู่ดีๆอ่ะคือแบบนอนมาตั้งนานละไม่เป็นไรอยู่ๆวันดีคืนดีอ่ะมาหัวใจเต้นมาจุดเต้นแล้วก็แบบบางทีก็คนเสียชีวิตเคสมันแอคทีฟอะแล้วเคสแรปใหม่อะไรมันจะเยอะแล้วคนจะแบบไม่ได้นอนเลยส่วนใหญ่เขาจะเลี่ยงกันเลี่ยงได้เลี่ยงอะไรเงี้ยแต่เราเป็นคนไม่เชื่อแล้วก็อ่ะใครแบบอ่ะแลกเวรกับเราแล้วก็อ่ะได้แลกเลยไม่เป็นไรเราก็ไปอยู่วันนั้นก็จำได้ว่าเป็นวันแบบวันพระใหญ่ยุ่งมากเคสแอดมิดเคสรับใหม่ของอายุรกรรมซึ่งโรงพยาบาลศูนย์ที่หมออยู่นะมันมีอยู่3ชั้นมันมีอายุรกรรมชาย1ชาย2อะไรเงี้ยแล้วก็มี ICU อะไรเงี้ยวันนั้นก็คือรับเคสเยอะมากรับเคสใหม่ที่แอดมิดอ่ะคือมันเป็นโรคเรื้อรังไงหายใจเหนื่อยบ้างนู่นนี่นั่นเนาะมันก็เคสมันเยอะก็แอดมิดเราก็จำได้ว่าวันนั้นอ่ะแทบไม่ได้กินข้าวเลยเวรบ่ายนะเวรบ่ายก็คือทำงานแบบไม่ได้กินข้าวรับเคสใหม่ทำหัตถการเจาะปอดเจาะหลังเจาะอะไรต่างๆเยอะมากนะแล้วก็กว่าที่จะนิ่งๆอ่ะเหมือนถึงว่าแบบมันสงบอ่ะก็คือประมาณหลังเที่ยงคืนประมาณตีหนึ่งละตอนนั้นอ่ะเราก็อยู่เวรกับเพื่อนอีกคนนึงนะคืออินเทอร์นด้วยกันสองคนเพราะว่ามันต้องดูด้วยกันหมดอ่ะดู ICU แบ่งกันดูอ่ะใครจะอยู่ดูอายุกรรมหนึ่งชายหญิงอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบ่งๆกันของเราก็ไม่ได้สนใจเราก็คือดูของเราไปอย่างเงี้ยครับเราก็ทำหลายอย่างกว่าจะเสร็จกับตีหนึ่งนะ แล้วพอมันเคลียร์อะไรทุกอย่างเสร็จแล้วดูเคสรับใหม่ออนเคสไปเจาะทำหัตถการเจาะปอดเจาะหลังไปรับ notify พี่พยาบาลใช่ไหมพี่พยาบาลก็โทรมานี่แหละคนนี้ออกค่ะมันจะวุ่นวายมากวันนั้นคือจำได้ว่ามีเคส arrest พร้อมกัน 3-4 เคสเลยคือหมายว่า
5: เคส arrest แปลว่าเหมือน
7: หัวใจหยุดเต้นพร้อมกัน
5: ต้องช่วยเหลือตรงนั้นเลย
7: ใช่วันนั้นคือแบบอ่ะน้อง extern ปี6ไปแผนกนั้นพี่จะไปแผนกนี
5: ้
7: แบ่งๆกันปั๊มหัวใจ
0: วุ่นเลย
7: คือมันก็แบบมีหลอดบางไม่หลอดบางคืออายุรกรรมมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือโรงพยาบาลศูนย์มันจะมีคนเสียชีวิตบ่อยมากเราก็อ่ะโอเคมันนิ่งๆตอนประมาณตีหนึ่งซึ่งมันเริ่มไม่แอคทีฟละเราก็เริ่มสึกว่าอ่ะโอเคพอไม่มีโน้ติฟายอะไรเราก็ว่าเดี๋ยวจะไปอาบน้ำเพราะปกติในเวลาอยู่เวนอ่ะอินเทิร์นต้องนอนที่
5: โรงพยาบาล
7: ที่ตึกเลย
5: เ
7: ขาก็จะมีห้องพักแพทย์ห้องพักอินเทิร์นอะไรอย่างเอ็กเทิร์นเนี่ยก็คือเราต้องมานอนตรงนั้นเราก็แบบอ่ะโอเคตีหนึ่งกว่าละมันก็เริ่มสงบแล้วเราก็ว่าเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำที่หอพักแพทย
5: ์
7: ของซึ่งมันอยู่ในโรงพยาบาลนั่นแหละแต่ไม่ได้อยู่ใกล้กับตึกที่เราทำงานเราก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวขึ้นมานอนที่นี่อะไรเงี้ยก็จะรีบๆหน่อยเพราะว่าคือบางทีอาจจะไม่ได้นอนต้องลุ้นอะไรเงี้ยครับพอเราก็เดินมาที่ลิฟต์ตอนนั้นมันคือโรงพยาบาลดึกๆเนี่ยเขาจะไม่ให้ญาติเยี่ยมละทุกอย่างมันจะไม่มีใครมาใช้ลิฟต์ไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเงียบสงบมันจะนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็เดินมาที่ลิฟต์ตอนนั้นจำได้ว่าอยู่ชั้น7ชั้น7อายุรกรรมนะฮะแล้วพอมาที่ลิฟต์เนี่ยเราก็ไปเดินกดลิฟต์ซึ่งลิฟต์ที่เปิดออกมาเนี่ยคือลิฟต์ตัวอื่นน่ะมันอยู่ชั้น1ชั้น2อะไรอย่างเงี้ยแต่ลิฟต์ตัวที่เปิดมาคือลิฟต์ของที่เรียกว่าลิฟต์ขนศพ
5: โอ้
7: คือตอนนั้นน่ะตัวเองอ่ะเหนื่อยอ่ะคืออยู่เวรมันเหนื่อยมันทำงานหนักคือมันทำงานแบบตอนเช้าก็ทำงานแล้วต่อเวรบ่ายอีกแล้วพอมาตีหนึ่งตีสองกว่าเราจะไม่ได้กินข้าวแล้วเหนื่อยเราก็แบบอยากไปอาบน้ำไวๆเราก็เลยไม่ได้สนใจลิฟต์ตัวไหนเปิดก็เข้าไปเลยนะสุขติอย่างที่บอกก็คือไม่เคยใช้ลิฟต์ตัวนั้นแล้วก็เข้าไปในลิฟต์ขนศพนะตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นลิฟต์ขนศพ
5: ก็คือมันเหนื่อยมาก
7: คือเรามันเปิดตัวเดียวอ่ะคือมันมีอยู่สองฝั่งมันมีสามตัวแรกฝั่งทางนู้นน่ะมันไม่มีลิฟต์ขนศพแต่เราไม่ได้เดินอ้อมไปแต่ลิฟต์ตอนที่เราเดินออกมาจากหัวแล้วเรามากดลิฟต์น่ะคือลิฟต์มันมี3ตัวนะตัวนี้เปิดแต่ตัวอื่นมัน1 2อะไรเงี้ยแล้วก็กูเข้าอันนี้แล้ว
0: อันไหนเปิดก็เข้าเลย
7: แล้วก็เข้าเลยก็เข้าไปเนาะแต่ถามว่าจะใช้บันไดของโรงพยาบาลได้ไหมคือตึกมันมีบันไดน
5: ะ
7: แต่คงไม่ขึ้นลงหรอกเพราะมันเหนื่อยแล้วก็ทางบันไดมันมืดโรงพยาบาลศูนย์นะมัน
0: จะ7ชั้นด้วย
7: 7ชั้นมืดไม่มีไฟ
5: เราก็เลยแล้ววันนั้นเวรเยินด้วย
7: ใช่อยากกลับมานอนนอน1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คือรีบกลับอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปแต่ว่าจะเล่าเรื่องลิฟต์ให้ฟังก่อนว่าลิฟต์ของโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยคือลิฟต์เค้าอ่ะมันจะเหมือนกับว่าเวลาที่เราเข้าไปในลิฟต์เนี่ยมันจะมีแบบมันจะมีเขาเรียกว่าสัญญาณป่ะเหมือนที่ว่าลิฟต์เปิดลิฟต์ปิดอย่างเงี้ยมันจะมีคนพูด
0: กำลังปิดกำลัง
7: ใช่ลิฟต์กำลังปิดลิฟต์กำลังเปิดน้ำหนักเกินเคยไหม
0: คือหมอ
7: ต้องย้อนนี่มันย้อนไป10ปีแล้วนะคือหมอไม่รู้ว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างแล้วนะเราก็เข้าลิฟต์ไปแล้วก็กดลิฟต์ปิดลิฟต์ไปใช่ไหมลิฟต์มันก็ลิฟต์ปิดลิฟต์มันก็ปิดไปสักพักนึงแล้วมันก็เปิดออกมาม ันก็บอกลิฟต์เปิดแล้วอยู่เนี่ยมันก็บอกว่าน้ำหนักเกิน
5: แต่คุณหมออยู่คนเดียว
7: ใช่คือมันก็บอกว่าน้ำหนักเกินให้ผู้โดยสารคนสุดท้ายออกไปจากลิฟต์ซึ่งหมอจำได้ว่าลิฟต์ตัวนั้นอ่ะบรรจุได้13คน
5: แล้วใครเป็นคนสุดท้าย
7: คือแต่ว่าตอนนั้นต้องเข้าใจว่ามันตีสองเนาะตีหนึ่งตีสองเนี่ยหมอก็คิดว่าลิฟต์มันน่าจะเออร์เลอร์
0: เป็นไปได
7: ้หมอคิดแบบนั้นเพราะหมอคิดว่าแบบคงไม่มีใครใช้ลิฟต์แล้วมันมีแต่หมอกับพยาบาลนั่นแหละที่ใช้คือว่าเออร์เลอร์แหละพรุ่งนี้เช้าคงกลับมาดีแล้วก็ไม่เป็นไรก็กดปิดไปมันเปิดแล้วก็กดปิดไปมันก็พาเราลงมาอีกชั้นนึงก็คือชั้นอะไรนะชั้น
0: 6
7: ชั้น6ชั้น6ก็เหตุการณ์เหมือนเดิมซ้ำเหมือนเดิมก็คือพอเรามาถึงชั้น6ปุ๊บลิฟต์มันก
5: ็
7: ล
5: ิ
7: ฟต์เปิดมันก็เปิด
5: ค
7: ่
5: ะ
7: แล้วก็เปิดข้างนอกไม่มีใครเลยนะแต่ตอนนั้นชั้น6ก็ยังเป็นอายุรกรรมนะคะเราก็เปิดมาก็ไม่มีใครนี่ก็ทางเดินต่างๆก็มืดๆสลัวเพราะว่ามันตี1ตี2เนี่ยลงมาเขาจะปิดไฟบางส่วนเพราะว่าต้องให้ผู้ป่วยพักผ่อนเลยนะครับเนาะแล้วก็คิดเหมือนเดิ
5: ม
7: เออร์เลอร
5: ์หมายถึงว่ามันพูดอีกแล้วว่าน้ำหนักเกิน
7: ใช่คือมันเหมือนเหตุการณ์เดิมคือพอมันเปิดเสร็จเนาะแล้วเราก็กดปิด แล้วมันก็กดเปิดแล้วมันก็บอกว่าน้ำหนักเกินให้ผู้โดยสารออก
0: คนสุดท้ายออก
7: ออกจากลิฟ
0: ต์
5: แล้วครั้งนี้คุณหมอเอกใจยัง
0: เออร์เลอร์อยู
7: ่
0: ยังเออร์เลอร์อยู่
7: คือหัวเราก็เออร์เลอร์เพราะเราเบอร์มากเคยนอนดึกๆไหม
5: เคย
7: คือหมอจะเป็นคนที่เบอร์มากดึกๆอ่ะแล้วหมอก็เบอร์หมอก็ไม่คิดอะไรหมอคิดแค่ว่าเอาตัวเองออกไปข้างล่างแล้วไปอาบน้ำซะ
5: เราก็กดปิดลิฟต
7: ์เราก็กดปิดลิฟต์เพื่อจะไปต่อชั้น5
5: ค่ะ
7: ตอนนั้นอ่ะคือคิดว่าอ่ะเออร์เลอร์อยู่แต่ว่าถ้ามึงนะมาชั้น5แล้วมึงเหมือนเดิมนะ
0: เริ่มไม่ใช่แล้ว
7: ก็คิดว่าให้โอกาสให้โอกาสแต่เรายังไม่เดินลงบันไดนะเพราะเหนื่อยมากๆก็เลยอ่ะโอเคกดปิดไปแล้วลิฟต์มันก็ปิดไปจะพูดบรรยากาศในลิฟต์ก่
0: อ
7: นลิฟต์อ่ะของลิฟต์ขนส่งที่นั่นของส่งที่นั่นมันจะเป็นแบบมันจะมีกระจกมันจะเป็นลิฟต์แบบที่มีแอร์ไม่มีแอร์นะเป็นพัดลมพัดลมข้างในคือหมอก็รู้สึกว่าคือหมอเป็นคนคนหนึ่งนะที่ขึ้นลิฟต์แล้วจะโฟกัสแต่ประตูจะเป็นคนที่ถึงแม้จะมีคนอยู่ในโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ขึ้นลิฟต์มากับเราเราจะไม่ดูกระจกสองซ้ายสองขวาแล้วหมอจะไม่ทำไม่ทำเลยแล้วก็ไม่ทำด้วยแต่หมอรู้สึกทุกครั้งที่หมอรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆสำหรับตัวหมอนะตั้งแต่ตอนเรียนหมอละก็คือเราจะรู้สึกเย็นเย็นเย็นยาเยือกเย็นยาเยือกเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีคนจ้องเรา
5: อันนี้เป็นเซนส์ส่วนตัวของเรา
7: ใช่
5: ค่ะ
7: ทุกครั้งที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรปกติอยู่รอบๆตัวเราเราจะรู้สึกว่าเราขนลุกและเย็นซึ่งถามว่าตอนที่อยู่ในลิฟต์อะรู้สึกขนลุกและเย็นไหมรู้สึกเย็นขนลุกนะแล้วก็รู้สึกว่ามีคนจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาก็เลยโฟกัสแต่ประตูแล้วแบบโฟกัสชั้นหนึ่งเม
5: ื่อ
7: ไหร่จะถึงอ่ะเราก็เลยว่าอ่ะกดปิดไปนะแล้วก็ต่อจากนั้นอะลิฟต์ก็พามาชั้น5พอมาที่ชั้น5นะครับเหตุการณ์เดิมเหมือนเดิมเป๊ะมาถึงลิฟต์หยุดลิฟต์บอกประตูเปิดเสร็จปุ๊บเราก็กดปิดนะมันก็กดเปิดอีกแล้วมันก็บอกว่าน้ำหนักเกินผู้ให้ผู้โดยสารออกไปอีกเราก็เริ่มแบบเฮ้ยไม่ใช่แล้วว่ะ
5: ไม่เออร์เลอร์แล้วล่ะ
7: มันจะเป็นทุกชั้นได้หรออะไรเงี้ย
5: เราก็รู้สึกแล้วแหละไม่เออร์เลอร
7: ์ไม่เราแต่เรารู้สึกว่าตอนนั้นอะเรารู้สึกว่ามันเริ่มมีมวลพลังงานในลิฟต์มันเริ่มไม่ใช่ละนะเรารู้สึกว่ามันหนาวเย็นๆรู้สึกเหมือนมีคนมองดูเราอยู่ตลอด
5: ค่ะ
7: นะแล้วหมอจะบอกให้ว่ามันเริ่มมีกลิ่น
0: กลิ่นอะไรอ่ะคุณหมอ
7: กลิ่นเลือดกลิ่นเหม็นเน่าเกิดขึ้นซึ่งจริงๆอ่ะตอนที่อยู่ชั้นบนๆอ่ะตอนที่หมอลงมาแรกๆมันไม่มีกลิ่นพอลงมาชั้น5ซึ่งชั้น5เป็นบอร์ดสัญญกรรมมันเริ่มมีกลิ่นหมอยังขนลุกเลยคือถ้ารีมายเหตุการณ์นั้นอ่ะคือหมอยังจำความรู้สึกตอนนั้นได้มันเริ่มมีกลิ่นอะไรคาวเลือด
5: ครับ
7: ถ้าใครเคยไปโรงพยาบาลได้กลิ่นเลือดและกลิ่นเหม็นเน่ามันคนตายมันศพตายเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่ละเดี๋ยวกูจะลงชั้น4
0: ไปให้ได้แหละมันต้องลงแหละ
5: ขอฉันเป็นฝ่ายไป
7: คือตอนนั้นอะบอกเลยว่านโมตัสสะมาแล้วคือเป็นคนไม่พกพระเลยตอนเป็นอินเทิร์น1เป็นเอ็กเทิร์นจะไม่เคยพกพระเลยวันนี้ยังพกมาเลยในกระเป๋าไม่เคยพกพระเลยแต่เป็นคนที่แม่จะคอยเตือนเสมอว่าลูกไปไหนต้องพกนะก็เป็นคนที่เจอบ่อยมากเราเริ่มละท่องได้บทเดียวนโมตัสสะพระคาวโตบอกว่าถ้าแบบมีอะไรอยู่ในนี้นะหรือว่าอะไรนะที่กำลังจะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอไปทำบุญให้แต่อย่ามาหลอกหมอเลยเพราะว่าหมอกำลังอยู่เวรช่วยคนไข้อยู
0: ่เหนื่อยด้วย
7: ใช่ก็เลยตัดสินใจปิดลิฟต์แล้วก็ลงต่อชั้น4
5: ค่ะ
7: พอต่อชั้น4จริงๆตั้งใจจะออกจากลิฟต์ชั้นนี้ละแต่อิตาหาเรื่อง
5: ทำไมล่ะ
7: จ้องกระจก
0: เอาไปมองกระจกเหรอ
7: ใช่เพราะว่าหมอจะบอกว่าตั้งแต่ชั้น5ลงมาชั้น4กลิ่นมันแรงขึ้นเรื่อยๆกลิ่นแบบเหมือนหนูเน่าอ่ะ
0: เหมือน
7: คนของเน่าอ่ะ
0: ครับ
7: มันแรงขึ้นแล้วเรารู้สึกว่ามันมวลข้างในมันเยอะแล้วเราขนลุกแล้วเราเย็นเยือกมากๆเราก็เลยตัดสินใจมองกระจกในลิฟต
5: ์
7: แล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือเงาดำเราเห็นเงาดำ
5: อยู่ตรงไหนคะ
7: อยู่ในลิฟต์อยู่ในกระจกในลิฟต์อ่ะ
5: แต่ position
7: แต่อยู่ด้านหลังเราอยู่รอบๆเราซึ่งเราอ่ะไม่ได้เห็นแบบตั้งใจโฟกัสอ่ะจ้าเอ๋ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราเหลือบตาดูแต่หมอคือหมอตอนนั้นหมอเบอร์หมอง่วงนอนมากหมอไม่รู้ว่าตาหมอเบอร์หรือว่ายังไงแต่เราเห็นละมันเป็นลักษณะของแบบการเงาดำๆคือหมอไม่เคยเจอผีเป็นตัวนะเห็นแต่ทุกครั้งมันจะเห็นเป็นเงาๆเป็นรูปอาจจะไม่มีขามีแขนอาจแต่เห็นเงาเงาอ่ะมันมีหัวนะมันเป็นผู้หญิงนะมันเป็นผู้ชายประมาณนี้แต่ว่ามวลตรงนั้นอะเรารู้สึกว่าเราเห็นหลายเงา
6: อยู่รอบๆคุณหมอ
7: ใช่ไหมใช่มันเรารู้สึกว่าเออหรือว่าจริงๆแล้วที่ลิฟต์มันบอกว่าลิฟต์น้ำหนักเกินมันไม่ได้มีแต่เราอยู่ในลิฟต
6: ์คนเต็มลิฟต์เลย
7: ลิฟต์นั้นขนศพทุกวันนะแล้ววันหนึ่งเป็น10คนเพราะว่าลิฟต์นั้นมันมี8ชั้นตั้งแต่สู่สันเม็ดเด็กอายุรกรรม ICU หนักวิกฤตต่างๆอยู่ตรงนั้นขนทุกวัน
5: ค่ะแล้วอย่างนี้คุณหมอตัดสินใจยังไงแล้ว
7: ออกสิ
6: บันไดแล้วแหละตอนนี้บอกเลย
7: ก็ต้องออกจากลิฟต์สิ
6: บันไดทางออกแล้วตอนนี
7: ้หมอตั้งใจอยู่แล้วว่าจะออกเพราะว่าอย่างน้อยกู4ชั้นกูลงบันไดก็ไม่คงจะเป็นอะไร
5: ไม่เหนื่อยมาก
7: ไม่เหนื่อยมากแต่หมอจะบอกว่าตอนที่หมอแบบมันมวนแบบได้กลิ่นแดงๆแล้วเห็นอย่างนั้นปุ๊บนะหมอก็วิ่งออกเลยแล้วก็มาต่อลงที่บันได
6: ครับ
7: แต่ว่าตรงบันไดอ่ะมันน่ากลัวกว่าลิฟต์นะ
6: มันมืดใช่ไหมคุณหมอ
7: บันไดอ่ะมันมืดแล้วมันไม่มีไฟคือแล้วเราต้องลง4ชั้นนะ
5: แต่กลิ่นมันจางลงไหมคุณหมอพอเราวิ่งมาตรงบันได
7: อ่ะคือแบบสติหลุดเร็วเพราะเรารู้สึกกลัวแล้วเพราะว่าถามว่าหมอเป็นคนกลัวผีไหมจริงๆอ่ะเป็นคนไม่ได้กลัวผีนะแต่ว่าถ้ากรณีที่ว่าเริ่มรู้ว่าเป็นผีอ่ะเราก็จะเริ่มมีถ้าเขาแบบมาแสดงกายให้เห็นว่ามันเป็นผีอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มกลัวหมอก็ตัดสินใจที่จะแบบว่าเดินลงบันไดซึ่งฝ่าความมืดแต่ว่าตอนที่ออกมาจากลิฟต์อะรอบๆโรงพยาบาลข้างนอกโรงพยาบาลมีเสียงหมาหอนคือตอนนั้นมันตีสองตีสามอะค่ะแล้วมันเป็นจากวันพระ
6: วันโกน
7: เป็นวันพระอะไรไม่รู้สักอย่างนี่แหละแต่ว่าคือมันมีเสียงหมาหอนรอบโรงพยาบาลตอนที่เราออกมาจากลิฟต
6: ์ครับ
7: แล้วเราก็เดินลงบันไดในความมืดอะฝ่าความมืดลงมาแต่ละชั้นจากสัญญกรรมลงมาวอร์ดไอวอร์ดกุมารอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละวอร์ดสูตินารีแพทย์อะไรเงี้ยมันก็ลงมาเรื่อยๆแต่ว่าตอนที่เดินมาเรารู้สึกว่าทำไมมันช้าจังเลยวะ มันไม่ถึงชั้นหนึ่งสักทีเคยเป็นไหมแบบว่าทำไมมันเหมือนไม่ถึงอ่ะแต่เราเร่งตัวเองจะให้ไปถึงชั้นหนึ่ง
5: มันกลัวแหละ
7: แล้วเราก็รู้สึกว่าในระหว่างทางเดินลงบันไดอ่ะมันเหมือนมีคนจ้องมองเราตลอดแล้วหมอจำได้ว่าตอนที่หมอเร่งสปีดเดินลงอ่ะมันเหมือนมีอะไรมากระชากกระเป๋า
5: อุ้ย
6: มันมีใครดึงไว้เงี้ย
7: ดึงพัดตับตบกระเป๋าเราคือ น่าจะเป็นทางแถวแถบวอร์ดแบบวอร์ดเด็กอะวอร์ดกุมาร
5: อ
7: ะ
5: อาจจะมาเล่น
7: ไม่รู้แต่ว่าเราสึกว่าเอ้ยตอนนั้นเราทั้งกลัวเราทั้งโกรธโกรธผีนะ
6: โกรธผีโกรธด้วย
7: โกรธสีเราก็นอนเหนื่อยคือทำงานก็เหนื่อยไงเราก็บอกว่าเนี่ยบอกแล้วว่าอย่ามาเด
5: ี๋
7: ยวจะไปทำบุญให
6: ้บอกไว้แล้ว
7: บอกแล้วว่าจะทำบุญให้แล้วก็บอกแล้วคือหนึ่งคือต้องทำงานต่อจนเช้านะก็คือใจหนึ่งก็โกรธผีแล้วใจหนึ่งก็แบบก็กลัว
5: แต่ก็เอาชีวิตรอดมาได
7: ้ก็พยายามเดินลงไปถึงชั้นหนึ่งที่แบบวอร์ดเด็กชั้นหนึ่งแล้วตอนนั้นก็โทรแบบก็โทรหาเพื่
5: อ
7: นให้ส่งไปหอ
6: ช่วยหน่อย
7: เพราะว่าหอพักแพทย์มันไม่ได้อยู่ใกล้ไงมันก็ต้องเดินในความมืดไปอีกเดินในโรงพยาบาลไปอีกเราก็เลยแบบให้เพื่อน
6: มารับ
7: ไม่ได้บอกเพื่อนเลยนะว่าเจอเหตุการณ์อะไรเพราะว่าเพื่อนก็ต้องอยู่เวรด้วยกันก็คือแบบว่า
6: เป็นคนน่ารัก
5: เ
6: นี่ยไม่ยอมบอก
5: บอ
7: กหรอกพี่เพราะว่าเพื่อนหมอแต่ละคนคือเขากลัวเพื่อนในกลุ่มที่เป็นหมอด้วยกันอ่ะบางคนเขากลัวมากเราก็เลยไม่ได้บอกแล้วก็แบบเราก็เลยแบบว่าไปส่งหน่อยเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็กลับมาทำงานด้วยกันแต่ว่าตอนกลับมาเราก็ไม่ได้ขึ้นลิฟต์ตัวนั้นแล้วนะแล้วก็ขึ้นกับเพื่อนแล้วก็เปลี่ยนลิฟต
6: ์
7: แล้วแต่ว่าไม่นอนคือนั้นไม่นอน
5: คุณหมอแต่จริงๆลิฟต์ขนศพเนี่ยเขาโรงพยาบาลเขาจะไม่ได้ล็อกใช่ไหมคะว่าจะต้องเฉพาะขนศพอย่างเดียวใครจะ
7: ใคร
5: อยากโดยสารก็ได
6: ้คุณหมอใช้คำว่าใครกล้าก็ได
5: ้ก็ลองดู
7: เพราะว่าคุณต้องคิดถึงว่าโรงพยาบาลนะคนใช้บริการเยอะบางทีลิฟต์มันเนาะ
5: ในช่วงเวลาเร่งด่วน
6: ไม่มีใครมาดูตลอด
7: บางคนแบบนี่ค่ะญาติคุณกำลังจะ นะหัวใจหยุดเต้นอยู่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางคนเขาไม่ได้สนหรอกเขาก็แบบใช้กลางวันเขาก็ใช้กันแต่หมอไม่ใช้เพราะว่าหนึ่งคือเชื้อโรคไง
8: เข้าใจได
7: ้กลัวแล้วก็อีกอย่างคือแต่เราก็โอเคนะเราก็แบบว่าเออเลี่ยงก็เลี่ยงนะอะไรอย่างเงี้ย
5: ก็คือถือเป็นประสบการณ์นี่มีคุณผู้ฟังคุณปามี่เขาบอกว่าตอนที่ลิฟต์อ่ะบอกว่าน้ำหนักเกินเนี่ยเป็นเราคงออกเพราะว่าเราอ้วนจริง
8: แม่เล่นตัวเองซะแล้วเราอ่ะ
5: โอ้ยปามี่
8: ครับผม
5: อันนี้แค่เรื่องแรกเท่านั้นนะคะประสบการณ์จากคุณหมอบอมจริงๆยังมีอีกเดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงให้คุณหมอดื่มน้ำก่อนกลับมาเดี๋ยวมาฟังเรื่องผีจากคุณหมอบอมดร.วิสกันค่ะ
9: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อะไรที่เปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของสายหมู่คชาภาพาไปหมู่ผ่าข้ามโขงสู่สปป.ลาวเปิดเรื่องราววัดสุวรรณาคารามตามรอยความเชื่อเบื้องหลังการพลิกฟื้นจากวัดที่เคยเงียบงันสู่จุดหมายแห่งศรัทธาในคชาภาพาไปหมู่วันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทำดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปหมู่
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดีโรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: พออยหอยกอปอกาป๋อง
4: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แชร์ข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุธตุ๊ดตุ
6: ๊ดแชร์ข่าวเช้า
7: ชาวพุธกับตุ๊ดตุ
8: ๊ดสนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: อังคารกลุ่มโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
11: ก่อนจะไปฟังเรื่องราวจากคุณหมอบอมนะคะวันนี้ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
12: ครับผม
11: เอาละเรื่องสุดท้ายนี้เป็นเรื่องที่เมื่อกี้แอบคุยกับหมอหลังไมค์คุณหมอคือการันตีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดที่หมอเจอเอง
12: 10กะโหลกเลยลองดูคุณหมอ
11: ชื่อเรื่องว่าค่ายหมอณรีสอร์ทหลอน
12: อันนี้ก็เป็นยังไงคะประสบการณ์ส่วนตัวเหมือนกัน
13: อันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวประสบการณ์จริง
12: ครับ
13: ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง
11: ได้เลยค่ะ
13: อันนี้เป็นค่ายเขาเรียกว่าค่ายนพรักษ์เป็นค่ายที่คณะแพทย์เขาจัดขึ้นมาสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4ของคณะแพทย์มหาลัยเชียงใหม
11: ่ค่ะ
13: ตอนนั้นน่ะคือเขาก็เหมือนจะให้นักศึกษาแพทย์รู้จักว่าแต่ละคนน่ะนิสัยจะค่อยยังไงเป็นนพรักษ์อะไร1 2 3 4 5 6 7 9ใช่ก็ไปรายพฤติกรรมเนาะก็พาเราไปที่รีสอร์ทนะรีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ขอบอกชื่อแล้วกันน
11: ะ
13: อยู่บนดอยภูเขาอะไรเงี้ยแล้วก็พาเราไปนะอ่ะพาเราขึ้นรถบัสไปแล้วก็ไปกันไปถึงที่นั่นประมาณสักประมาณบ่ายๆช่วงบ่ายๆนะที่นั่นเป็นรีสอร์ทอยู่บนภูเขากว้างใหญ่มากแล้วแบ่งเป็นโซนนะฮะแต่ว่าโซนที่พักของเราเป็นโซนบ้านเรือนไทยเป็นโซนเรือนไทยเรือนไทยหมายถึงว่าที่พักเป็นไม้เป็นเรือนไทยนะซึ่งอ่ะมันก็มีนักศึกษาแพทย์ผู้ชายผู้หญิงนอนคนละที่กันผู้ชายอ่ะนอนบ้านเรือนไทยผู้หญิงอ่ะนอนแบบตัวที่ตึกใหม่ที่เป็นโมเดิร์นหน่อยที่อยู่ตรงข้ามนะซึ่งตอนนั้นหมอจำได้ว่าหมอได้นอนกับเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นบัดดี้ที่เป็นเพื่อนเพื่อนหมอปลายด้วยกันแล้วเรียนหมอด้วยกัน
11: ค่ะ
13: นะก็ชื่อภูมิหมอภูมิแล้วกันตอนนี้ก็เป็นหมอสวัสดิ์ทางนะฮะก็ตอนนั้นเนี่ยเรานอนชั้น4ของเรือนไทยนั่นแหละหมอขอพูดถึงบรรยากาศของที่นั่นเลยคือตึกไม้ที่เรานอนอยู่เนี่ยมันก็คือเรือนไทยทุกอย่างก็คือทำด้วยไม้หมดเลยห้องพักก็เป็นไม้พื้นก็เป็นไม้นะตอนนั้นจำได้ว่าเปิดห้องเข้าไปเนี่ยข้างในอ่ะมันก็ประดับด้วยแบบไม้แกะสลักต่างๆที่เป็นรูปของล้านนาทรงล้านนาแล้วก็พื้นเป็นไม้เราก็เป็นคนที่ชอบสำรวจ
11: ะ
13: นะเพื่อนเราเป็นคนอ่ะมันไม่ค่อยอะไรมันก็นั่งในมันก็นั่งเฉยๆอะไรของมันแหละแล้วก็สำรวจก็คือหมายถึงดูในห้องในห้องนั้นมันจะเป็นอย่างนี้เป็นห้องเป็นไม้เป็นพื้นไม
11: ้
13: มีประดับประดาด้วยความเป็นล้านนาใช่ไหมแล้วมันก็จะมีผ้าม่านที่แบบถ้าเราเปิดดูวิวด้านหลังอ่ะ
11: ค่ะ
13: ซึ่งอันเนี้ยก็ไปสำรวจแล้ววิวด้านหลังของเรือนไทยตรงนั้นนะมันจะเป็นป่าเป็นป่าที่มันแบบทึบๆหน่อยอะไรเงี้ยวังเวงมีเสียงจิ้งลงจิ้งหรีดอะไรเงี้ยแต่ว่าด้านหลังนั้นจะมีแบบอาคารนึงซึ่งเหมือนแบบอาคารที่สร้างไม่เสร็จแล้วมันก็จะมีแบบเหมือนเคยเห็นที่คาดเวลามีคดีฆาตกรรมไหมฮะ
11: เป็นสติ๊กเกอร
13: ์คาดไว้ว่าห้ามเข้า
12: ครับ
13: เราก็แบบเอ๊ะอะไรวะทำไมมันดูแบบที่พักมันดูน่ากลัวจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างๆตรงประตูที่จะออกไปตรงระเบียงเนี่ยมันก็จะมีเหมือนประตูที่ถูกขังกุญแจล็อกไว
11: ้
13: แล้วเอาเก้าอี้มาทับไว
11: ้แปลกมาก
12: จริง
13: ทับไว้นะแล้วไอเราอ่ะก็บอกคุณนะภูมิขอปิดม่านนะรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีกับทั้งห้องและไม่สุขไม่ดีกับวิวที่เห็นด้านหลังภูมิก็ปิดเถอะไม่เป็นไรเงี้ยอ่ะโอเคอีก2ตัวนี้ก็ออกไปกินข้าวกันเดินจากชั้น4ลงไปนะฮะลืมอะไรนะ
11: กุญแจ
13: ลูกกุญแจก็เลยบอกว่าเอ้ยภูมิลุงกุญแจทำไงก็ภูมิว่าเดี๋ยวไปบอกไอ้พนักงาน4ว่าเดี๋ยวเราไปเปิดห้องให้หน่อยอ่ะก็ไปบอกที่เคาน์เตอร์ก็เป็นผู้ชายนะ ก็โอเครับทราบแล้วก็พาเราเดินขึ้นมาไม่คุยกับเราสักคำไม่คุยเลยแม้แต่คำเดียวแล้วก็เปิดประตูเสร็จเดินไปเลยไม่คุยไม่มีฮอสเทลอะไรที่ไม่มีว่าเปิดนะครับอะไรอย่างเงี้ย
4: เชิญนะครับ
13: ไม่เปิดให้แล้วก็เดินหนีไปเลยแล้วก็โอเคเอาก็งงๆก็หยิบกุญแจไปไม่ได้คิดอะไรวันแรกคืนแรกอยู่อ่ะตื่นเช้ามาคืนนั้นบอกภูมิเลยว่าภูมิเมื่อคืนฝันถึงคนตายมีเลือดทุกอย่างฝันว่าแม่ตัวเองอ่ะตายในป่าช้ามีเลือดอาบหน้าเต็มหมดเลยรู้สึกไม่ดีบอกภูมิอ่ะต้องฟังไว้ก่อนเพราะว่ารีเทลทุกอย่างเพื่อนคนนี้ซึมซับหมด
11: ค่ะ
13: ภูมิก็ไม่รู้ไม่มีอะไรฟังเพื่อนไปไงภูมิมันก็เออเหรอเนี้ยจนคืนที่สองเนี่ยเป็นคืนที่เราเริ่มทำกิจกรรมหมายถึงว่าเรียนรู้นิสัยใจอาจารย์ก็ให้ทำกิจกรรมกันดึกมากจนถึงเที่ยงคืนคือมีการแหลกของให้เพื่อนดูว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนอย่างนี้นะอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยเวลาไปทำงานจะดูว่าคนนี้เป็นคนอินโทรเวิร์ตนะคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้จะได้เข้าใจเพื่อนด้วยกันเพราะคนเป็นหมอต้องเรียนรู้กันเนาะจะได้ทำงานด้วยกันอย่างแบบมีความสุขอะไรเงี้ยคืนนั้นหมออ่ะก็เข้าห้องมาสักประมาณ1:00นะคือภูมิกับเราเนี่ยอยู่เป็นหมอด้วยกันแต่อยู่คนละกรุ๊ปกันเพราะว่าเขาแยกกรุ๊ปกันตอนเป็นนักศึกษาแพทย์ตอนเขาเรียกว่าชั้นตอนเป็นหมอเขาจะมี2แบบก็คือชั้นคลินิกกับพรีคลินิกคือเราเรียนเลคเชอร์ห้องสลบด้วยกันทั้งปี3ปีแต่พอเราขึ้นปี4ปุ๊บเราจะแยกกลุ่มกันแล้วก็ขึ้นวอร์ดวนกันอย่างเงี้ย3ปีเนาะดูคนไข้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกับเพื่อนไงเป็นเพื่อนมอปลายด้วยกันไงว่าภูมิเป็นไงวอร์ดเธอวนวอร์ดอะไรมาบ้างฉันวนวอร์ดนี่วอร์ดนี่เหนื่อยมั้ยอะไรเงี้ยวนเวอร์คุยกันแบบสนุกมั้ยอาจารย์ดุมั้ยอาจารย์แพทย์คนนี้เป็นไงก็คือเมามอยก็จะถึงเป็นเวลาจนมาถึงประมาณ2:00 กว่าภูมิมันก็เริ่มง่วงละภูมิมันก็เลยแบบบอมขอหลับก่อนนะแล้วก็ไปหลับนางก็ไปหลับแล้วก็โอเคเราก็ไปอาบน้ำไปอาบน้ำแล้วก็เข้าห้องอาบน้ำไปนะแล้วก็โอเคก็มาขึ้นเตียงนอนนะครับพอนอนไปสักแป๊บหนึ่งเราก็ได้ยินเสียงแบบก๊อกน้ำอะในอ่างอาบน้ำมันหยดติ่งๆเหมือนในหนังเลย
11: น้ำหยด
13: คืออันนี้ไอเนี่ยเป็นคนที่นอนหลับยากมากถ้ามีเสียงรบกวนสิ่งเราอะไรรบกวนปุ๊บหมอจะนอนไม่หลับแค่เสียงแบบติ่งติ่งติ่งตกเนี้ยหมอตัดสินใจที่จะไปปิดดีกว่าซึ่งฟังดีๆนะว่าขั้นตอนการเปิดไฟในห้องนั้นมันเป็นยังไงคืออย่างนี้การที่จะเปิดไฟไปปิดก๊อกน้ำในห้องน้ำเนี่ยคือหมอจำได้ว่าหมอเปิดไฟในหัวเตียงก่อนเพราะห้องนั้นมันมีเตียงใหญ่ๆอยู่แล้วก็ตรงข้ามก็ต้องเดินไปที่โต๊ะเครื่องแป้งที่อยู่ตรงข้ามที่เป็นกระจกแล้วก็ไปเปิดไฟตรงนี้แล้วก็เดินไปที่หน้าห้องน้ำเพื่อไปเปิดไฟในห้องน้ำเราก็โอเคละเปิดไฟตามลำดับทุกอย่างเสร็จแล้วก็น้ำมันไหลจริงแล้วก็ไปปิดก๊อกซึ่งบอกว่าห้องน้ำนั้นมีแต่สนิมหมดเลยเหมือนแบบเพิ่งเปิดทำความสะอาดไม่กี่วันก่อนที่เรามาใช้มันเก่าไปหมดอะเรารู้สึกความแบบไม่ชอบห้องนี้อึดอัดเหมือนแบบพอปิดไฟปุ๊บเหมือนอยู่อีกที่นึงเหมือนอีกมิตินึงเหมือนไม่ใช่ห้องนี้อะเราก็โอเคปิดเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟหน้าห้องน้ำความบังเอิญเอาทำไมไฟในห้องเหลือดวงเดียวเหลือ1ดวงก็คือเหลือที่โต๊ะเครื่องแป้ง
4: ครับ
13: อ้าวแล้วไอ้นี่เดินมาที่โต๊ะเครื่องแป้งแบบงงๆว่าอ้าวแล้วกูปิดไฟตรงตัวเครื่องแป้งเสร็จแล้วเข้าขึ้นเตียงยังไงอะแต่ความนั้นตีสามเบอร์ไม่ช่างแม่งปิดเลยงมขึ้นเตียงก็งมขึ้นเตียงค
11: ือ
13: คนคนที่คนง่วงนอนนะมันไม่มีอะไร
4: อะไรก็ได้แหละ
13: ไม่คิดแบบเอ้ยหรือว่าฉันเบอร์เองวะฉันมาเปิดคิดแบบนั้นอันนี้ก็ขึ้นเตียงนอนไปพอเตียงมันเป็นเบ็ดไซนะนอนด้วยกันนอนได้4คนได้3แต่นอนได้เพื่อน2คนเราก็นอนไปสักพักนึงสักพักเตียงขยมปลายเตียงเหมือนมีคนนั่งแล้วขย่มเตียงเขย่าเตียงอีนี่เอ้าตายแล้วใครมาขย่มเตียงแต่คิดในใจอีภูมิดิ้นแน่นอนไอ้เพื่อนเนี่ยนอนดิ้นกลิ้งเลยอะกลิ้งไปหามันเลยกลิ้งไปหามันเลยสักพักนึงดูว่าเตียงหยุดไหมไม่หยุดเหมือนมีคนนั่งแล้วขย่มเตียง
4: ปลายเตียงใช่ไหม
13: ใช่ตรงปลายตีนเราอะปลายเท้าเราแล้วก็สักพักนึงเอามือมาจับเรานอกผ้าห่ม
11: จับขา
13: จับขาเราจากตอนแรกก็คือนั่ง
11: ขยม
13: แล้วก็กิ้งไปหาเพื่อนแล้วก็ว่าเพื่อนมันก็นอนนิ่งสนิทเหมือนคนตายแบบไม่รู้สึกอะไรแต่อยู่ก็มีอะไรมาจับสัมผัสขาเราเราก็เลยคุมหัวเลยเพราะว่าตอนนั้นเริ่มแบบพุ่มอะไรปลุกเพื่อนอ่ะพุ่มอะไรเขย่าเพื่อนก็ไม่ตื่นคนลุกอยู่เลยค่อยจับเราหมอก็คุมโปงเลยนะคุมโปงแบบ อยู่ในผ้าห่มเลยแบบตีสามอ่ะเราก็แบบสวดมนต์ไม่พักแบบนโมตัสสะภะคะวะโตอะไรเหมือนเดิมแหละอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะทำบุญไปให้นะสักพักอ่ะเขาก็หยุดขยุ่มแล้วก็มือที่สัมผัสเราก็หายไปเราก็เลยแบบว่าโอเคเอาหัวออกจากผ้าห่มเพราะว่าหายใจไม่ออก
11: เอาผ้าห่มออกจากหัว
13: เออใช่ใช่ใช่ก็คือเอาหัวออกจากหัวขอโทษใช่ใช่ขออภัยด้วยคือเออนั่นแหละเราก็เลยว่าเออโอเคก็คงคิดว่ามันไม่มีอะไรสงบละอ่ะสุดท้ายไม่จบเหตุการณ์มันต่อที่ตู้เสื้อผ้า
4: ครับ
13: ตู้เสื้อผ้ามันจะอยู่ตรงข้ามกับห้องน้ำซึ่งมันเป็นตู้ไม้ที่มันเป็นซี่ๆแล้วมีไฟด้านในเราก็ได้ยินเสียงเหมือนเล็บผู้หญิงอะ
11: ค่ะ
13: เล็บยาวๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเล็บเหมือนเล็บอย่างเงี้ยแล้วก็ขูดกับ
11: ซี่ไม้หรอ
13: ซี่ไม
4: ้
13: ขูดอย่างเงี้ยประมาณ10 ถึง 15 ถึง 20 นาทีข
4: ู
13: ดแบบกับไม้อะคือ
11: นานนะ15
13: นาทีนานมากเพราะว่าหมอก็คุมอีกทีคุมอีกรอบนึง
4: ครับ
13: เพราะว่า
4: ฟังแต่เสียง
13: ฟังแต่เสียงแต่ตอนนั้นก็คือกลัวมากแล้วก็คือเหมือนก็รู้สึกว่าแบบอยากออกจากห้องนี้กลัวห้องนี้มากอยากออกไปหาเพื่อนที่อยู่ตรงข้ามที่แบบเป็นเพื่อนผู้หญิงเพราะเราเป็นเพื่อนผู้หญิงเยอะเป็นเพื่อนหมอด้วยกันนั่นแหละเราก็แบบอยากออกจากห้องนี้ไปเราไม่โอเคอะไรเงี้ยเออสักพักนึงเราก็สวดมนต์เราก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำบุญให้อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยเสียงมันก็หายไปพอเสียงหายไปปุ๊บอ่ะโอเคตัดสินใจเอาผ้าออกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นนะรู้สึกว่าเราไม่ได้นอนเลยเราง่วงมากๆแต่เราเบลอมากๆนะอ่ะไม่จบอีก
4: ยังต่ออีก
13: ก็คือเราอ่ะก็ไปเห็นเหมือนตรงแถวผ้าม่านผ้าม่านตรงที่หมอบอกว่าที่มันเป็นตู้ที่มันถูกล็อกไว้ที่เป็นประตูถูกล็อกไว
4: ้อ่
13: ะซึ่งจริงๆอ่ะหมอจะบอกว่าคืนแรกอ่ะหมอเห็นอะไรเป็นแสงอะไรไม่รู้อยู่ตรงแถวนั้นนะแต่หมอคิดว่ามันเป็นไฟที่รอดออกมาจากหน้าต่างข้างนอกอ่ะแล้วมันมีแบบแสงจากดวงจันทร์อ่ะรอดลงมาคือคิดจริงอ่ะเราเห็นตั้งแต่คืนแรกแล้วแต่เราไม่ได้โฟกัสนะแต่ว่าคืนที่สองเนี่ยกลายเป็นว่าพอเราโฟกัสจากสิ่งที่มันเกิดเหตุการณ์หนึ่งสองสามสี่เนี่ยเราไปดูกลายเป็นว่าโอ้โหเงาผู้หญิงยืนอยู
11: ่
13: เป็นผู้หญิง
4: ครับ
13: ยืนอยู่ตรงผ้าม่านตรงนั้นตรงขอบตรงนั้นแล้วก็ตรงตำแหน่งที่หมอว่าที่มันเอาโต๊ะไม้บังกับตู้ไอประตูนั
4: ้
13: นที
4: ่
13: ล็อกไว
11: ้
13: ล็อกปิดตายไว้เออแล้วก็เห็นเลยแบบยืนแบบแต่ไม่เห็นแบบโอ้เป็นหน้าเป็นตาอะไรก็คือเห็นเป็นผมเป็นเงาผู้หญิงยืนอยู่แล้วจ้องที่เรา
11: อุ้ย
4: อุ้ย
11: เสียงอะไรอ่ะ
13: แล้วเราก็
11: เหมือนไฟช็อตนิดนึงไม่น่ามีอะไรใช่ไหมคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะ
4: อ๋อครับโทษขอโทษพี
13: ่เออครับ
11: ค่ะค่ะ
13: คือเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงที่เกิดกับเราแล้วเราก็เลยแบบอ่ะโอเคก็คือสุดท้ายอ่ะตอนนั้นอ่ะจำได้ว่าคนลุกจำได้ว่าสุดท้ายก็ยอมเหมือนเรางีบหลับสแนปไปอะไรเงี้ยคือมันเบลอๆไปหมดจนรู้สึกว่าเอ๊ะจกลงฉันไม่ได้นอนหรืออะไรตีสามตีสี่อะไรเงี้ยสุดท้ายก็ได้ความรู้สึกที่ก็คือตอนเพื่อนลุกไปอาบน้ำตอนประมาณ6 โมงเช้า
11: แล้ว
13: ไอ้ภูมิลุกไปอาบน้ำแต่ตอนนั้นเรายังเรียบเรียงสติอะไรไม่ได้นะไม่คุยอะไรกับเพื่อนเลยเราก็เลยแบบอ่ะโอเคไปอาบน้ำเสร็จนะแล้วก็ภูมิก็ชวนไปกินข้าวเช้าแต่ยังไม่จบ
4: เฮ้ย
13: ยังไม่จบก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก็คือตอนเปิดประตู
4: ประตูห้อง
13: ประตูห้อง
4: ครับ
13: คือไม่เจออะไร
4: เจออะไรฮะ
13: หน้าห้อง
11: อย่าบอกว่ารีเซพชันคนนั้นหรอ
13: ก็คือหมออ่ะคือยังไม่ได้คุยอะไรกับภูมิเลยไม่ได้บอกอะไรภูมิเลยเราเปิดประตูมาก็เจอแมวดำ
4: อยู่หน้าห้อง
13: อยู่หน้าห้อง
11: ค่ะ
13: รออยู่หน้าห้องเลยรออยู่หน้าห้องเราเลยแล้วมันก็กระโดดขึ้นตรงราวบันไดอะไรเงี้ยแล้วก็เดินตามเราไปจนถึงชั้นหนึ่ง
4: โ
11: อ้
13: แล้วพอไปถึงชั้นหนึ่งอ่ะภูมิเขาเป็นแฟนกับเพื่อนหมอที่ชื่อเจน
4: ค่ะ
13: เราก็ไปห้องนอนของเจนแล้วก็ร้องไห้ตอนแรกเจนทักบอกว่าทำไมตาแดงแล้วก็ร้องไห้เลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้นอนเลยแล้วก็เล่าให้ภูมิฟังภูมิเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์1 2 3 4 4 5อย่างเนี่ยซึ่งภูมิอ่ะเขารับรู้เรื่องพวกเนี้ยมาตั้งแต่วันแรกที่หมอว่าไม่ชอบห้องนี้มันอึดอัดมันวิวด้านหลังมันน่ากลัวนะ
11: อะ
13: ไรเงี้ยคืนนั้นฝันร้ายเห็นว่าแม่ตายอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเลือดอาบแล้วก็มาเล่าเหตุการณ์นั้นให้ฟังแล้วก็มาย้อนรีมายว่าเอาแล้ววันนั้นที่กุญแจเราลืมในห้องทำไมคนนั้นเขาดูรีบ
11: ๆ
13: เกิดอะไรขึ้นวะเราอยากไปถามจังเลยวะ
4: ครับ
13: แล้วอยู่ๆนะแป๊บนึงนะฮะมือถือหมอก็ขึ้นเมสเซจขึ้นมา
11: ค่ะ
13: ว่าวันนี้เป็นวันหมอจำไม่ได้มันขึ้นว่าวันนี้เป็นวันอาสาหบูชาอะไรไม่ทราบอย่างเนี้ยเหมือนเป็นวันพระใหญ่อ่ะ มันเป็นวันพระใหญ่ซึ่งเราไม่รู้ด้วยซ้ำมันเป็นหน้าฝนนะ
4: ค่ะ
13: มันเป็นช่วงประมาณนี้ปะที่แบบว่ามันจะมีวันออกพรรษาเข้าพรรษา
4: ทันทีเลยช่วงนี้ช่วงนี้
13: ใช่แล้วก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นวันพระใหญ่เหมือนเขาว่าเออเนี่ยมันเป็นวันปล่อยผีอะไรเงี้ยซึ่งหมอจะพูดว่าจริงๆแล้วตอนที่หมอยิบๆหลับๆคือเสียงด้านนอกด้านหลังอ่ะคือมันมีเสียงกรีดเหมือนเสียงแบบเหมือนเสียงผีเปรตอ่ะเสียงกรีดร้องนี่ว่าแล้วก็หมอจะบอกว่าอาจารย์หมอค่ะที่ไปร่วมที่ไปออกค่ายด้วยกันบอกว่าทั้งคืนอ่ะเหมือนมีคนอ่ะเดินอยู่หน้าห้องตลอดเลยวันนั้นอ่ะวันที่บอกเกิดเหตุการณ
4: ์
13: หมอก็เลยแบบคือมีความแข็งใจมากๆแล้วก็อยากรู้ว่าถ้าตึกเนี้ยมันมีอะไรห้องนี้มันมีอะไรแล้วทำไมมันเหมือนแบบเพิ่งมาเปิดใช้ทำไมมันดูขึ้นสนิมทำไมมันไม่มีคนมาใช้แล้วล็อกประตูนั้นคืออะไรแล้วห้องที่เรานอนอ่ะห่างจากเพื่อนไปตั้ง 4-5 ห้องเราอยู่ห้อง1 3-4-5 ห้องเนี่ยหายไปไหนแล้วเพื่อเราอีกคนอยู่ห้องนู้นอะไรเงี้ย
11: ทำไมเว้นไว้อย่างเงี้ยหรอ
13: คือทุกวันนี้ยังเป็นข้อแข่งใจแล้วไม่ได้ไปถามด้วยว่าเกิดอะไรข
4: ึ้
13: น
4: ไม่ได้ถามหรอคุณหมอ
13: ไม่ได้ถามแต่โทรไปหาแม่ก็ด่าเลย
4: ว่า
13: แม่ก็บอกไม่บอกแล้วว่าเอาพาไปด้วย
4: นี่ไงล่ะเตือนประจำใช่ไหม
13: แม่บอกแม่ยังไม่พูดเลยคือแบบว่าเราแค่เสียงเราเหมือนร้องไห้ยังไม่ได้บอกแม่ว่าแม่ว่าเจออีกแล้วใช่ไห
11: ม
13: แม่ก็บอกว่าทำไมไม่บอกแล้วว่าให้เอาพาห้อยคอไปด้วยเพราะภูมิเขาห้อยพา
11: คือภูมิก็คือไม่เจออะไรเลยเหรอคะ
13: ภูมิไม่เจอภูมิหลับเหมือน
4: หลับสบาย
13: เลยเออแต่ภูมิกลัวมากเพราะตอนไปเก็บกระเป๋าอะตอนกลับอะวันกลับอะภูมิแบบไม่พูดรีบคือรีบกันเก็บกระเป๋ากันอย่างเร่งรีบ
4: คือกลัวหลังจากที่ฟัง
13: กลัวห้องนั้นแล้ว
11: แล้วเจนเจอไหมคะ
13: เจนไม่เจอเพราะว่าเขาพวกผู้หญิงเขาอยู่ตึกที
4: ่
13: เป
4: ็น
13: โมเดิร์นสร้างมาใหม่ไม่มีอะไร
11: แต่เท่าที่หัวเรามาเนี่ยว่าที่น่ากลัวที่สุดก็คือไอ้ตู้นั่นแหละที่บังประตูอยู่แล้วล็อกกุญแจอะไรอย่างเงี้ย
13: หมอก็อยากรู้ว่าจริงๆก็อยากรู้ว่าเออมันล็อกไปทำไมแล้วมันมีอะไรอยู่ข้างในตู้นั้น
4: คนที่มีคำตอบอาจจะเป็นคนที่ถือกุญแจมาเปิดให้คุณ
13: แต่จริงๆหมอจะบอกว่าหมอก็แอบไปดูประวัติของรีสอร์ทนี้มาก่
11: อ
13: น
4: ซึ่งเป็นไง
13: เขาบอกเป็นป่าช้าเก่า
4: โอ้
13: เป็นประชา
4: ชัดเจน
11: คุณหมอแล้วไอ้ฟิลตอนที่โดนจับขายังจำความรู้สึกได้ไหมคะ
13: คือมันเหมือนมีการทัดมีการสัมผัสจากด้านนอกผ้าแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นมือ
11: เป็นเย็นๆไหมหรือว่ายังไง
13: ไม่เย็นแต่เราสะดุ้งเราตกใจ
4: เออใช่
13: เราตกใจเพราะว่าตอนแรกเรารู้สึกว่าเตียงมันนุ่มๆเนาะแต่มันตอนนั้นเรายังคิดว่ามันไม่น่ามันอาจจะตัวดิ้นหรือว่าเพื่อนเราขยับแต่พอมันโดนจับอ่ะเราก็ตกใจ
11: ก็มั่นใจแล้ว
4: จับหรือว่าดึงคุณหมอ
13: สัมผัส
4: ปุ๊บเข้ามาในผ้าห่มเลย
13: นอกผ้าห่ม
11: ค่ะ
13: แล้วก็จับ
11: ก็โดนเนื้อเรา
13: แล้วเราก็สะดุ้งแล้วก็ดึงขาขึ้น
11: ค่ะเมื่อกี้จังหวะที่คุณหมอเล่าก็คือมันมีเสียงแบบอย่างเงี้ยเน
4: า
11: ะ
4: ข้างหูผมเลย
11: มันเสียงปบมือ
4: มิวตบมือปะ
11: แต่แนนอ่ะคิดว่าเป็นไฟช็อตหรือเปล่าแต่ว่ามาจากทางเซฟไปทางมิว
4: ผมแม้ระหว่างที่คุณหมอเล่าอ่ะ
11: คุณหมอน่าจะได้ยิน
4: มีเสียงปบมืออยู่ข้างหูผมเต็มๆเลย
13: แน่ขนลุกเลย
11: จริง
13: เพราะว่าจริงๆจริงๆหมอคิดว่าก็น่าจะมีอะไรตามหมอมาด้วยแหละ
11: เอาตามมาจากไหนคะ
13: ว่าจริงๆอ่ะหมอ
4: ลิฟหรือว่าอะไรคุณหมอ
13: หมอเวลาหมอไปดูหมอดูอะไรเงี้ยคนจะบอกว่าเออมันมีวิญญาณตามหมอเยอะ
11: เหรอ
13: เพราะว่าวิญญาณหลายๆตัวก็คือมาขอบคุณด้วยแล้วก็มา
11: ใช่เสียงแบบนี้เลยอ่ะดังมากเมื่อกี
4: ้ตรงนี้เลย
11: แล้วค
4: ุ
11: ณผู้ฟังในไลฟ์ก็ได้ยิน
4: ได้ยินใช่ไหมคือได้ยินเสียงปรบมือข้างหูผมเลยอ่ะแล้วผมหันไปหาแน
13: ่อะไรช็อต
4: ที่เขาไม่มีอ่ะ
11: ถ้างั้นคุณหมอช่วยบอกเขาว่าให้กลับไปกับคุณหมอด้วยได้ไหม
13: เขาอาจจะตามมาด้วยอยากออกรายการด้วยอะไรอย่างงี้อยากจะมาคอนเฟิร์มว่าคุณหมอเนี่ยเล่าเรื่องจริง
11: เป๊ะจริง
4: เรามีเรื่องนิดนึงได้ไหมฮะ
11: อะไรคะ
4: ขาลงลิฟต์ด้วยกันได้ไหมฮะ
11: ได้สิน้อง
4: ทำไมมันหนักจังเลยวันนี
11: ้ได้สิอุ้ยสนุกมากคุณหมอเป็นคนเล่าเรื่องแล้วเนี่ยมีคนบอกเลยว่าทำไมฟังคุณหมอแล้วรู้สึกแบบกลัวตามไปด้วย
4: มันเพลินนะสนุกมาก
11: เลยนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณหมอเขาเจอมาจริงๆเหมือนเล่าจากประสบการณ์จริงด้วยแต่คราวนี้ต้องให้คุณหมอก่อนจะให้คุณหมอฝากผลงานอยากรู้ว่าใครต้องมีปัญหาอะไรถึงไปหาคุณหมอเวชศาสตร์ครอบครัวเหรอคะ
13: จริงๆคนที่มาหาหมอเนี่ยคือคนที่เจ็บป่วยต่างๆแหละโรคเรื้อรังอะไรต่างๆได้หมดเลยเพราะว่าหมอเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหมอที่ดูแลโรคทางยุติธรรมได้หมดเลยโรคต่างๆได้หมดเลยแต่ความแตกต่างของเราคือเราดูแลแบบองค์รวมซึ่งอันนี้จะต่างจากสาขาอื่นๆตรงที่ว่าเราดูทั้งความเจ็บป่วยว่าคุณเจ็บป่วยอะไรแล้วก็ดูจิตใจของคุณด้วยว่าคุณมีปัญหาเรื่องจิตใจอะไรหรือเปล่าแล้วก็ดูองค์รวมเรื่องของครอบครัวแล้วก็ดูสปิริตชวลคือจิตวิญญาณของคนไข้ด้วย
11: ดูยังไงอะจิตวิญญาณคุณหมอ
13: คนไข้คนนึงเจ็บป่วยหรือมีอะไรต่างๆคุณเคยเห็นมั้ยแบบคนเหนือบางทีเจ็บป่วยขึ้นมาไม่สบายขึ้นมาต้องพึ่งหมอผี
11: หมอธรรมอะไรอย่างเง
13: ี้ยสปิริตชวลต่างๆคือมันเป็นจิตวิญญาณคือความของคนไข้แต่ละคนอ่ะมันมีซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องดูเค้าว่าอ่ะ ขามีเรื่องตรงนี้ด้วยหรือเปล่าความเจ็บป่วยต่างๆอะไรต่างๆมันมีองค์ประกอบองค์รวมมันไม่ใช่แค่เจ็บป่วยเป็นโรคเฉยๆ
11: อาจจะไม่ได้ทางกายอย่างเดียว
13: ใช่ทางใจความเจ็บป่วยมันเป็นองค์รวมกายไม่ดีใจไม่ดี
12: นะแล้วคือก็จะดูอาการจากการพูดคุยอย่างนี้ใช่ไหม
13: พูดคุยอย่างละเอียดครับพูดคุยดูเราแก้ไขเรื่องโรคให้อยู่แล้วแต่เราก็ดูด้วยว่ามันมีอะไรมาเป็นปัจจัยทำให้คุณเป็นโรคไหมอ่ะคุณทะเลาะกับสามีหรือเปล่าคุณมีปัญหากับคนในครอบครัวหรือเปล่าย
11: ังไม่มีสามี
13: หรือว่าคนในครอบครัวของคุณเพิ่งเสียชีวิตไปหรือเปล่าหรือว่าคุณมีอะไรที่มันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวแล้วคุณยังกังวลอะไรหรือเปล่า
11: แล้วแก้อันนี้ต่างกับจิตแพทย์ตรงยังไงอ่ะคุณหมอ
13: จิตแพทย์เขาดูโรคทางจิตฮะแต่เราดูโรคปกติทั่วไปแต่เราดูแบบองค์รวมให้ครบ
12: ครับผม
13: ให้ครบเพราะว่าการดูแบบนี้มันคือทำให้คนเข้าใจคนไข้มากขึ้นเขามีความเรามีความเอมพาตี
11: ้
13: เห็นอกเห็นใจไ
11: ม
13: ่ใช่ดูว่าคุณเป็นอวัยวะไปวันหนึ่ง
12: โอ้เข้าใจ
11: องรวมแล้วถ้าสมมติว่าอยากฟังเรื่องผีก็ยังมีอยู่ในช่องดร.วิทย์ใช่ไหมคะ
13: เพราะว่าจริงๆหมอก็ทั้งมีความรู้ช่องหมอได้ทั้งความรู้นะไม่ใช่ว่าโอ้ยมีแต่เรื่องผีเรื่องชันสูตรอะไรอย่าง
11: อาหารไตเสื่อมมีนะ
13: มีหมดมีหมดมารงมาเร็งอะไรมีหมดดังนั้นก็คือช่องหมอได้หมดเลย
12: ความรู้ความบันเทิง
13: ได้หมดสลับกันไปนะแล้วแต่ความชอบ
11: แล้วคุณหมอมีกิจการอื่นๆไหมคะอยากฝาก
13: อ่ะก็หมอก็มีคลินิกของตัวเองซึ่งเป็นคลินิกที่หมอทำมา11ปีละก็มีโปรแกรมการรักษาฟื้นฟูร่างกายหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเรื่องสมองเรื่องความจำอะไรเงี้ยอยากชะลอวงชะลอวัยอะไรเงี้ยนะครับหรือมีปัญหาเรื่องระบบประสาทต่างๆก็สามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้นะครับซึ่งเนี้ยก็ฝากคลินิกหมอด้วยนะครับที
11: ่
13: จังที่จังหวัดลำปาง
12: ลำปาง
11: ชื่อคลินิกอะไรคะ
13: คลินิกเวชกรรมนายแพทย์พัฒนาครับ
11: เจอแล้ว
12: นี่นี่นี
11: ่ร้อยเปอร์เซ็นต์แนะนำ 100% คนแนะนำ
13: โอ้โหนี่ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ
11: สุดท้ายคุณหมอคืออันนี้เป็นรีเควสต์ส่วนตัวอยากให้คุณหมอเนี่ยพูดสั้นๆกับกล้องนะคะบอกไปทางคุณแม่คุณย่าคุณยายนะคะที่ชอบกินสมุนไพรอยู่อย่างนั้นล่าสุดคือแม่จะกินแต่อบเชยอย่างเดียวเพราะว่าคิดว่าช่วยล้างไขมันคุณหมอช่วยเตือนหน่อยค่ะ
13: ก็อย่างที่บอกแหละว่าบางอย่างเนาะหมอก็เจอเยอะแหละเคสแบบนี้นะแต่ว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าบางอย่างมันไม่ได้มีหลักฐานทางการแพทย์หรืองานวิจัยมารองรับนะบางทีเนี่ยนะกินไปตับไตวายอ่ะเพิ่มงานให้หมออีกเนาะนะดังนั้นนะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับนะจะกินอะไรนะจะรับประทานอะไรนะก็อยากแนะนำให้มาปรึกษาหมอก่อนนะฮะว่ามันควรไหมโรคประจำตัวของเรานู่นนี่นั่นเข้าใจแหละบางทียาทางโรคของหมอมันดูเยอะไปนะแต่บางทีไปเชื่อโฆษณาชวนเชื่อเนาะกินแล้วจะนู่นนี่นั่นสรรพคุณ 108,000 อย่างไม่มีหรอกไม่มี
11: ไม่มีเนาะ
13: ไม่มีคร
11: ับอย่าทำให้หมอเหนื่อยกว่าเดิม
13: เหนื่อยมากทุกวันนี้
12: แล้วเชื่อไหมพิธีกรแบบว่าดีมากเลยอ่ะคือยืมมือหมอในรายการเพื่อจะบอกแม่ที่บ้านอ่ะ
11: ขอบคุณมากค่ะคุณหมอวันนี้ขอบคุณคุณหมอบอมนะ
13: สว
11: ั
13: สด
11: ี
13: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: ขอบคุณมากเลยครับผม
11: สนุกมากเชิญอีกนะคุณหมอ
13: ได้เลยมีหลายเรื่องที่ยังไม่มาเล่าม
11: าเลยค่ะโอเควันนี้พวกเราหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวอังคารหน้ามาฟังเรื่องผีพร้อมกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
6: อังคารกลุ่มโปร
7: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Except Portal
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐเตรียมแก้กฎหมายคุมเข้มสถานบริการหลังฝ่ายปกครองบุกจับผับเถื่อนในถนนข้าวสารสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายพาราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายภูมิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.และพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลประชุมกำหนดมาตรการปราบปรามสถานบริการผิดกฎหมายแบ่งเป็นระยะสั้น30วันดำเนินคดีทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลยระยะกลางใช้ถนนข้าวสารแซนด์บ็อกซ์เป็นโมเดลต้นแบบดึงผู้ประกอบการร่วมหาในเดือนพฤศจิกายนนี้นำสถานบริการและโรงแรมที่ผิดระเบียบขึ้นมาอยู่บนดินอย่างถูกต้องก่อนขยายผลไปทั่วกรุงเทพและระยะยาวแก้กฎหมายล้าสมัยให้สถานบริการเป็นมาตรฐานเดียวกันกระทรวงกลาโหมเผยกระแสตอบรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ยอดสมัครเกินกว่า50%ของเป้าหมายแล้วคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
3: กระทรวงกลาโหมเปิดเผยกระแสตอบรับโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570เป็นไปอย่างคึกคักโดยยอดผู้สมัครสะสมณวันที่12ตุลาคมมีจำนวนสูงถึง 13,627 นายคิดเป็น 54.51% ของเป้าหมายทั้งหมดเพราะวันที่12ตุลาคมมีผู้สมัครเพิ่มถึง303นายการสมัครเข้าเป็นพลทหารอาสาในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการทำหน้าที่รับใช้ชาติแ

0: รายงาน
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดตัวหนังสือ Shaping the Future of Asia ในการประชุม IMF World Bank มีนางคริสตารีนากอร์เกวากรรมการผู้จัดการ IMF กล่าวเปิดงานนำเสนอ3ประเด็นสำคัญที่จะกำหนดอนาคตเศรษฐกิจเอเชียคือการเพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้หญิงการส่งเสริมการทำงานในวัยสูงอายุและพัฒนาทักษะแรงงานส่งเสริมให้ประชาชนได้รับประโยชน์จาก AI อย่างทั่วถึงและการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคซึ่งการรักษาการเติบโตของเอเชียในอนาคตจำเป็นต้องอาศัยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรการใช้ประโยชน์จาก AI และการเสริมสร้างความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
2: ประตูระบายน้ำคลองลัดโพหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งอยู่บริเวณคุ้งน้ำบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการช่วยย่นระยะทางการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่อ่าวไทยทำให้น้ำไหลออกได้รวดเร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพในด้านบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิริตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist of the Week.
1: New Entry
2: Number 14.
3: ถึงเป็นคนขี้ลืมทำไร
4: รักนะแต่ว่าณเดชน์คุกิมิยะ
3: รักเธอไม่

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิปอนง่ายไม่เลอะมือแมว

0: ฟินต้องกินโน้ตสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: ทศวรรษ1ผ่านพ้นคืนวันพระดำริก่อคุณอนันต์เลิศล้ำสรรพกิจสารพันเกื้อสุขเสมอนาน้อมระลึกพระคุณค้ำร่มเกล้าชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: ทุกๆวันอาจไม่ใช่วันที่ดีแต่มันอาจมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในทุกวัน
3: Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดยซิลลี่คลึงดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: อังคารคลุมโปง
2: สมัยก่อนเขาจะทำไร่ทำนากันค่ะใช่ก็คือมันมีประมาณ4คืนนะคะที่ต้องหอบตายายเนี่ยต้องหอบหนูกับลูกพี่ลูกน้องน้องหนูเราไปนอนที่นาหนูกับน้องเนี่ยก็เป็นเด็กอะค่ะเล่นกันก็หลับไปได้พักหนึ่งเราก็ต้องสะดุ้งตื่นมาได้ยินเสียงเหมือนคนน่ะเอานิ้วอะเคาะมาจากด้านล่างอะค่ะจากใต้ถุนน่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยเป็นเงาเหมือนเป็นคนนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะเงยขึ้นไปเป็นคนแก่ผู้ชายอะค่ะนั่งพาดอยู่บนคานค่ะตอนเนี้ยเป็นจังหวะที่หันไปมองข้างหลังพร้อมกันเลยค่ะพี่รู้มั้ยคะสิ่งที่คืออะไรคืออะไรคะเป็นขาคนค่ะกำลังวิ่งตามพวกหนูมา
3: ว้าย
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20-04ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลา
7: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดยซีรีส์คลึงดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM

0: าเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Right ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
4: EFM Fandom Live
5: มิงมิงเนจูนสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะสวัสดีครับ
5: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะช
6: ื่
5: อเกมว่า School of Love โรงเรียนสอนรักทุกภารกิจจะสอนให้มิงเนฟรู้จักกับคำว่ารัก
6: โลเคชั่นที่2คือห้องสมุดนะครับสถานที
7: ่
6: ส่งเสียงไม่ได
8: ้เรียกว่าคุณต้องทายคำอีกฝ่ายโดยการอ่านปากคนหนึ่งใบ้คนหนึ่งทายแล้วก็สลับกัน
5: มาเริ่มเลย
7: Love you babyแมงกินฟันละ
6: โอ้โห
7: ใช่เป็นแฟนกันนะPEN ปากกา
9: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
11: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาครับเรื่องราวของไมเคิลคาริกตอนนี้มีสื่อรายงานจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาอย่างจริงจังในการปลดไมเคิลคาริกออกจากตำแหน่งกุนซือโดยมีอันโตนิโอคอนเต้พร้อมทำหน้าที่ดังกล่าวแทนโดยคาริกได้สัญญาคุมแมนยูไนเต็ดถาวรในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมากลับมาทีมผลงานน่าผิดหวังในฤดูกาลนี้หลังเก็บเพียง6คะแนนจาก6นัดโดยอยู่ในอันดับ13ของตารางโดยจากฟอร์มที่เกิดขึ้นทำให้คาริกตกอยู่ในความกดดันแม้ก่อนหน้านี้จะมีการยืนยันจากสื่อดังกล่าวว่าเจ้าของทีมยังคงหนุนเขาอยู่แต่ทว่าล่าสุดกาโชแมคาโตสื่อของอิตาลีบอกว่าแมนยูเต็ดกำลังพิจารณาอย่างจริงจังในการปลดคาริกออกจากตำแหน่งโดยมีอันโตนิโอคอนเต้พร้อมจะเข้ามารับหน้าที่คุมทีมด้วยความยินดีหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
10: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
12: ทศวรรษ1ผ่านพ้นคืนวันพระดำริก่อคุณอนันต์เลิศล้ำสรรพกิจสารพันเกื้อสุขเสมอนาน้อมระลึกพระคุณค้ำร่มเกล้าชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
13: จงโฟกัสที่เส้นทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
14: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซิลี่คลึงดูอันคารทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันอังคารเราเป็นคนอบอุ่นดูจากหุ่นก็น่าจะรู้นะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: หนูไปเดทกับคนแปลกๆตอนที่เราเริ่มรู้จักกันเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนเกิดน้ำท่วมถ้ามาหาเราหน่อยเฮ้ยใจเย็นน้ำท่วมถ้าเธอไม่มาเราจะไม่คุยเลยนะเราไม่ได้พิสวัสเขาแต่เราอยากรู้ว่าเออไปก็ได้หนูก็นั่ง BTS ไปถึงนู่นถึงที่ไหนแล้วเฮ้ยเธอมารีดเสื้อให้เราหน่อยได้ไหมอ่ะไปรีดเขาก็มารับไปคาเฟ่กันก่อนไหมแต่มันแพงมากเลยมันแพงมาก
2: ตอนนี้แชทถามว่าหล่อไหมอ่ะ
1: คือเขาใส่คอนแทคเลนส์ตาแป๋วอ่ะหนูก็บอกมันว่าเธอเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้คิดกับเธอแบบนั้นก็โอ้โหหนูเธอแม่งทำเราเสียเวลามากเลยเออก็ดีเราก็ไม่ได้ชอบอะไรเธอขนาดนั้นหรอกได้แล้วมันก็ดูดน้ำฟูแล้วมันก็ลุกไปเลยก่อนมาไปบอกอย่าเอาเราเอาไปนินทาใครนะเว้ยกูไม่นินทากับเพื่อนหรอกเจอกูแน่พุทธอพุทโธ
3: โดนแล้วไอตีตาแป๋ว
4: ตาแป๋วถ้าได้ฟังนะคะตาแป๋วโทรมาอินบ็อกมาได้นะเราจะฟังความสองข้าง
2: ทั้งหลายทั้งมวลนะสองคนนี้เหมาะกัน
0: พุทธอพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-stop
5: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายๆ BAAC สลากทกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส.

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: หารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา24นาฬิกานะครับแอนดี้แคโรลอดีตกองหน้านิวคาสเซิลยูไนเต็ดลาเลวพูยืนยันว่ามีนักฟุตบอลชื่อดังหลายคนยอมรับกับตนว่าเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะเดียวกันหลังจากที่แคโรลเปิดเผยว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศในหนังสืออิตะชีวประวัติของตัวเองอย่าง Owning It ในเดือนที่แล้วโดยอดีตนักเตะอังกฤษวัย37ปีกล่าวว่าถูกเควินอดามครูสอนเต้นชื่อดังวัย59ปีล่วงละเมิดด้วยการใช้ปากในปี2021เผยกับเพียร์สมอร์แกนพิธีกรชื่อดังว่าหลังจากเล่าเรื่องราวนี้ออกไปก็มีนักเตะที่ตนรู้จักติดต่อมาว่าเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้เหมือนกันโดยนักฟุตบอลดังหลายคนโทรศัพท์มาขอบคุณผมและสำหรับผมการนำเรื่องนี้มาเขียนลงในหนังสือถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องผมได้รับข้อความเป็นร้อยๆเลยผมเคยขอโทษตัวเองและเก็บเรื่องนี้มาคิดแต่ทันทีที่เปิดเผยเรื่องนี้ออกไปผมก็ได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Asset Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
0: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สิ่งที่ยากที่สุดในการเดินทางสู่ความสำเร็จคือการตัดสินใจที่จะเริ่มต้น
5: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุล

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพุธส่งต่อเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วให้คนอื่นต่อช่วยลดการทิ้งขยะได้นะครับ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช้ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
2: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีฟีสต์ไดอร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1 นาฬิกาครับเรื่องราวของซานโตสลงเล่นเป็นตัวจริงในปีศาจแดงเพียงแค่เกมเดียวจากทั้งหมด6เกมในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่ย้ายมาจากเชลซีในค่าตัว50ล้านปอนด์โดยแข่งทีมชาติบราซิลลงเล่นให้เชลซี47นัดก่อนจะกลายเป็นเป้าหมายการย้ายทีมที่ค่อนข้างน่าประหลาดใจของคาริกโดยแมนยูไนเต็ดต้องการเสริมแกร่งแดนกลางอย่างเร่งด่วนหลังจากการไปของกาซิเมโรและหันมาหาซานโตสหลังจากพลาดตัวเอเลดแอนเดอร์สันซานโดรโตนาลีและมาติอุสเฟนานโดยเจอราร์ดตั้งข้อสงสัยว่าแข้งวัย22ปีจะช่วยแก้ปัญหาแดนกลางของยูไนเต็ดได้หรือไม่โดยระบุว่าไม่ใช่ผู้เล่นระดับโลกและถูกจับทางได้เมื่อต้องเผชิญกับทีมชั้นนำในอังกฤษและยุโรปโดยตำนานของลิเวอร์พูลกล่าวว่าไม่แน่ใจว่าอันเดรซานโตสเป็นการสัญญาที่เหมาะสมสำหรับแมนยูไนเต็ดหรือไม่ในค่าตัว50ล้านปอนด์หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีค่ามากกว่าสิ่งที่มีมาในอดีต

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: Hello, it's me, kid. How are you doing?

0: มแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา2รายการนี้ครับ Coffee Menu และ Look Shop มีรายงานว่าไม่ได้เข้าร่วมซ้อมกับทีมครั้งล่าสุดก่อนในการเยือนตรามีอาร์เรนติโกมาดริดในคืนนี้โดยทั้ง2รายลงเล่น90นาทีในเกมที่เปิดบ้านเสมอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป1ต่อ1ขณะที่นักเตะที่เจ็บก่อนหน้าและไม่สามารถลงในนัดถัดไปได้ไม่จะเป็นเบนจามินเชสโก้แพทริกดอกูนูเซมาราโซวีมัทไทเดลิกและมานูเอลอูกาเต้โดยถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายมากสำหรับแมนยูไนเต็ดหากทั้ง2คนลงไม่ได้เนื่องจากขนาดทีมจะลดลงไปอีกรวมถึงฟอร์มกระท่อนกระแท่นของทีมโดยดาวรุ่งอย่างแจ็คเฟลเชอร์และแดนาเมอร์ก็ได้มีชื่อเข้าร่วมซ้อมในครั้งนี้อย่างไรก็ตามแมนยูไนเต็ดยังมีเวลาประเมินเรื่องของการจัดตัวและสำหรับผู้เล่นทดแทนในตำแหน่งแบ็กทั้งสองฝั่งนั้นคาดว่าจะเป็นเดียโก้ดาโลและเลนี่โยโรในขณะที่แฮร์รี่อามาสก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับแบ็กซ้ายแหล่งโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Asset Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: EFM 94 ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ถ้าทุกอย่างง่ายเกินไปมันก็คงไม่ใช่ชีวิต
6: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพุธแสงสว่างคือหัวใจของบ้านลองใช้ไฟโทนอุ่นในการตกแต่งมุมพักผ่อนจะช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายได้นะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา3รายการนะครับแมตเตโอมอร์โตและมาก้ารายงานว่าเรอัลมาดริดกับทิโบกูตัวบรรลุความเข้าใจร่วมกันในการต่อสัญญาออกไปอีก1ปีโดยคาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้โดยสัญญาปัจจุบันของนายด่านชาวเบลเยียมจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2027โดยทัพราชาชุดขาวเร่งมือมัดตัวมือ1ของทีมเอาไว้ใช้งานต่ออีก1ฤดูกาลด้วยหากเดี๋ยวนี้เสร็จสมบูรณ์มือกาวรายนี้จะอยู่ในถิ่นซาเดโกเบเนบิลไปจนถึงอายุ36ปีและครบ1ทศวรรษกับสโมสรพอดีโดยตลอดเส้นทางที่เจ้าตัวคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2สมัยแชมป์ลาลิก้า3สมัยพร้อมเซฟสุดยอดอีกนับไม่ถ้วนและยังคงฟอร์มแกร่งอย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย

0: ้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟีสต์ไดอร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4 นาฬิกาครับเรื่องราวของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายล่าสุดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้คือทีมที่มีสิทธิ์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไปครองมากที่สุดตามด้วยอาร์เซนอลไบรตันและลิเวอร์พูลด้วยความเคลื่อนไหวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้โดย18ทีมแย่งไปแล้ว6นัดโดยนิวคาสเซิลกับโคเวนทรีซิตี้ที่แข่งไป5นัดล่าสุดซูเปอร์คอมพิวเตอร์อย่างออปต้าเว็บไซต์ด้านสถิติลูกหนังชื่อดังได้คำนวณโอกาสของทุกทีมถึงเปอร์เซ็นต์คว้าแชมป์ในซีซั่นนี้ไปครองโดยเต็ง1มาคือแมนซิตี้เก็บชัยมา6นัดรวดและเป็นทีมเต็งที่จะซิลโทฟรีพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ไปครองในโอกาส 48.63% อันดับ2คืออาร์เซนอลตามด้วยไบรตันและลิเวอร์พูลส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งปัจจุบันอยู่อันดับ3ตารางมีโอกาส 2.13% และ 0.4% ตามลำดับส่วนเชลซีมีโอกาส 1.01% หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ความสุขไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ที่ทัศนคติของเรา
6: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพุธเริ่มจากเรื่องเล็กๆอย่างแยกขยะก่อนทิ้งก็ช่วยโลกได้มากเหมือนกันนะครับ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
4: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 5 นาฬิกาครับเรื่องราวของวงการ NFL อย่าง Arizona Cardinal บรรลุข้อตกลงเทรด Marvin Harrison Jr. ปีกนอกวัย24ปีอดีตผู้เล่น Draft อันดับ4คลาสปี2024ไปให้กับ Houston Texas โดยข้อตกลงดังกล่าวยังมีการแลกเปลี่ยนสิทธิ์ draft รอบ7ปี2027จาก Cardinal พร้อมกับสิทธิ์ draft รอบ2และรอบ6ปี2027จาก Texas ตามรายงานของ Ian Rapoport ผู้สื่อข่าวจากเครือข่าย NFL Network โดยรายงานระบุว่า Cardinal ได้แจ้งให้ Harrison ทราบว่าเขาจะไม่มีส่วนร่วมในเกมพบกับ Detroit Lions ระหว่างที่กระบวนการเทรดกำลังดำเนินอยู่จนกว่าข้อตกลงจะเสร็จสมบูรณ์นอกจากนี้ปีกนอกวัย24ปียังไม่ได้เข้าร่วมการประชุมทีมในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนื่องจากสโมสรกำลังเจรจาเรื่องการย้ายทีมกับเท็กซัสโดยฮาริสันตัวเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องในหลายสัปดาห์หลังเริ่มต้นฤดูกาลได้ต่ำกว่าที่คาดการไว้โดยเขารับบอลได้เพียง1ครั้งจากการถูกขว้างบอลให้2เกมแรกของฤดูกาลขณะที่ผลงานตลอด4เกมในซีซั่นนี้ปีกนอกคนดังกล่าวรับบอลได้5ครั้งจากการตกเป็นเป้าคว้างบอล12ครั้งทำระยะรวม85หลาและทำได้1ทัชดาวซึ่งเกิดขึ้นในเกมที่คาร์ดินัลพ่ายกับนิวยอร์กไจแอนท์ด้วยคะแนน24ต่อ36ในสัปดาห์ที่ผ่านมาไลนิชโมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
5: FM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ถนนแต่ละสายมีจุดหมายไม่เหมือนกัน

แพงสินะไปรักตัวเขาชอบตัวเขาแต่เขามองเราเป็นแค่ขยะแล้วมันตลกมาพอใครสักคนเข้ามามารักแต่เราชอบแต่เราเราก็ได้ไม่ชอบเขาว่ารับบท

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: กิน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
0: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News. EFM News. EFM News. EFM News.
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะอย.ตรวจเข้มผักผลไม้นำเข้าทั่วประเทศช่วงเทศกาลกินเจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
4: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: พร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังและตรวจสอบผักผลไม้นำเข้าทั่วประเทศในช่วงเทศกาลกินเจคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจมีความต้องการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตบางชนิดจึงอาจมีการนำเข้าผักและผลไม้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดอย.จึงกำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้ตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาและความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้านำเข้าพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามระดับความเสี่ยงเพื่อคัดกรองสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนถึงมือผู้บริโภคโดยเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและระบบตรวจสอบเพื่อให้การควบคุมมีประสิทธิภาพและไม่เป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้อย.ขอแนะนำประชาชนเลือกซื้อผักและผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้เลือกสินค้าที่สดสะอาดไม่มีร่องรอยเน่าเสียและล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมาปรุงอาหารหรือรับประทานเพื่อช่วยลดสิ่งสกปรกและสารตกค้างที่อาจปนเปื้อนมาเพื่อให้ประชาชนสามารถบริโภคผักและผลไม้ในช่วงเทศกาลกินเจได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: รวมลำลึกวีรชนเหตุการณ์14ตุลาคม2516เหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยติดตามกับคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์ค่ะ
6: ชนวนเหตุวิปโยค14ตุลาคม2516เริ่มขึ้นเมื่อกลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนออกมาชุมนุมแจกใบปลิวเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญก่อนถูกตำรวจจับเมื่อวันที่8ตุลาคม2516เป็นที่มาของการเดินขบวนประท้วงขับไล่รัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจรและเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมในครั้งนั้นทั้งหมดกระทั่ง14ตุลาคม2516เจ้าหน้าที่ใช้กำลังและอาวุธเข้าปราบปรามเพื่อสลายการชุมนุมทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายคนรวมทั้งมีผู้สูญหายจำนวนมากช่วงเย็นวันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริและพระราชดำรัสทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อคลี่คลายวิกฤตความขัดแย้งในประเทศขณะที่รัฐบาลโดยจอมพลถนอมกิตติขจรประกาศลาออกจากตำแหน่งและเดินทางออกจากประเทศพร้อมจอมพลประภาสจารุเสถียรพลเอกณรงค์กิตติขจรและมีการแต่งตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์นับเป็นเหตุการณ์สำคัญอีกครั้งในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยและเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจึงมีการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน14ตุลาขึ้นที่บริเวณสี่แยกคอกวัวสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์ทีมข่าวการเมืองรายงาน
4: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
7: อารมณ์เรียกว่าสติการรู้จักธรรมชาติความเป็นจริงของสรรพสิ่งเรียกว่าปัญญาเมื่อมีสติย่อมเกิดปัญญานำพาให้ชีวิตมีสุขวันนี้วันพระ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สุขกับสิ่งที่มีดีในแบบที่เราเป็น
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุล

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพุธการอยู่กับความเหงาบ้างไม่ใช่เรื่องแย่ลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองทบทวนและทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของหัวใจดูนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: อะไรที่เปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของสายหมู่คชาพาพาไปหมู่ผ่าข้ามโขงสู่สปป.ลาวเปิดเรื่องราววัดสุวรรณคารามตามรอยความเชื่อเบื้องหลังการพลิกฟื้นจากวัดที่เคยเงียบงันสู่จุดหมายแห่งศรัทธาในคชาพาพาไปหมู่เสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปหมู่
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน
5: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน
6: ไอคอนกลุ่มโป
7: สมัยก่อนเขาจะทำไร่ทำนากันค่ะใช่ก็คือมันมีประมาณ4คืนนะคะที่ต้องหอบตายายเนี่ยต้องหอบหนูกับลูกพี่ลูกน้องน้องหนูเราไปนอนที่นาหนูกับน้องเนี่ยก็เป็นเด็กอะค่ะเล่นกันก็หลับไปได้พักหนึ่งเราก็ต้องสะดุ้งตื่นมาได้ยินเสียงเหมือนคนน่ะเอานิ้วอะเคาะมาจากด้านล่างอะค่ะจากใต้ถุนน่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยเป็นเงาเหมือนเป็นคนนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะเงยขึ้นไปเป็นคนแก่ผู้ชายอะค่ะนั่งพาดอยู่บนคานค่ะตอนเนี้ยเป็นจังหวะที่หันไปมองข้างหลังพร้อมกันเลยค่ะที่รู้มั้ยคะสิ่งที่คืออะไร
8: คืออะไรคะ
7: เป็นขาคนค่ะกำลังวิ่งตามพวกหนูมา
9: ว้าย
10: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
11: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: กระเป๋าเดินทางหนึ่งถุงกอล์ฟอีกหนึ่งภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายๆ
0: สัมภาระเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศทราเวลไลท์เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อ Bluetooth กับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: อยากเริ่มทำแบบพี่ก้างเนี่ยที่พี่ก้างเป็นอยู่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนางแบบเป็นอะไรเงี้ยต้องเริ่มทำยังไงคะ
2: รู้สึกว่าถ้าอยากทำอะไรก็ทำเลยแล้วกันอย่างตอนแรกที่ก้างทำอ่ะคือก้างไปถามเพื่อนที่ดังๆเลยเพื่อนบอกว่าลงไปเลยทุกวันวันละคลิปเดี๋ยวก็แมทแล้วก็ทำอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็แมทจริงๆแต่ว่าคลิปก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับดวงช่วงเวลาจังหวะชีวิตด้วยแล้วแบบถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจในชีวิตมันก็อาจจะไม่ได้มีคน
3: เธอน่ารักด้วยบทเธอเก่งด้วยมันเลยไปด้วยกันได้
2: ใช่ก็ถ้าอยากเริ่มก็ทำค่ะ
3: ก็น่ารักจริงๆถึงบ่เนี่ยหรืออะไรอ
4: ่
3: ะ
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
5: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าว 7:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดเตือนคนไทยในริยาดซาอุดิอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังจากเหตุโจมตีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
12: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: เติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่2เหตุโจมตีสนามบินขอคนไทยในริยาดเพิ่มความระมัดระวังส่วนสนามบินคิงคาลิดปิดจนถึง17ตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่2ระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีเข้ามายังพื้นที่กรุงริยาดและท่าอากาศยานานาชาติคิงคาริดกรุงริยาดอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาขอแจ้งคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับคนไทยในกรุงริยาดสามารถใช้ชีวิตทำงานปกติแต่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะที่มีผู้คนหนาแน่นเช่นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งตลาดศูนย์การค้าสถานบันเทิงหากมีความจำเป็นต้องไปยังสถานที่ดังกล่าวขอให้ใช้เวลาเท่าที่จำเป็นในชั้นนี้ท่าอากาศยานานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดยังคงประกาศปิดทำการจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่17ตุลาคมระหว่างนี้ผู้ที่มีความประสงค์เดินทางออกนอกซาอุดีอาระเบียยังคงสามารถใช้บริการท่าอากาศยานอื่นที่ยังเปิดทำการได้เช่นเมืองเจด้าหรือในประเทศข้างเคียงเช่นบาเรนหรือกาตาร์เป็นต้นโดยขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินโดยตรงก่อนเดินทางเพื่อป้องกันปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินทั้งนี้คนไทยที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์คนไทยในซาอุดีอาระเบียของสถานทูตโปรดลงทะเบียนตาม QR code ทางเพจ Facebook ของสถานทูตเพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: สตีเฟนเจอราร์ดตำนานมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษและหงแดงลิเวอร์พูลออกมาเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจเร่งพิจารณาความผิดด้านการเงินของทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้เร็วที่สุดเนื่องจากเกิดผลกระทบในหลายด้านต่อการคาดเดาบทลงโทษที่ทีมเรือใบสีฟ้าจะได้รับหลังถูกตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกอย่างรุนแรงโดยอดีตดาวเตะหงแดงวัย46ปียอมรับว่า